0: นี้ได้เหตุให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจำนวนหลายสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานโครงหลังเศรษฐกิจเทคนิคพื้นที่การผลิตกสิกรรมและทรัพย์สินอย่างหลวงหลายในเขตดังกล่าวในนามพรรครัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งมายังสหายและผ่านสหายไปยังพรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องโดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบข้อห้ายของเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกงซีและแขวงฟูเจี้ยนในครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าภายใต้การซีนำนำพาและด้วยความเอาใจใส่ในการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของบรรดาสหายการน้ำขันสูงก็คืออำนาจการปกครองท้องถิ่นสาธารและนรัฐประชาชนจีนจะสามารถผ่านพาความยุ่งยากในครั้งนี้และฟื้นฟูสภาพการให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวในวันเดียวกันท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งโทรเลขแสดงความเห็นใจถึงท่านหวังอีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเช่นเดียวกัน
1: ตอนแรกวันที่10กรกฎนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขานุการกองประชุมได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบท่านแถลงข่าวว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นรับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับปัญหาการพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขึ้นเป็นวาระแห่งชาติและอื่น
2: ๆการพิจารณาฮับฮองเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับกฎหมายที่1แม่นกฎหมายทางเงินแห่งรัฐฉบับสร้างขึ้นใหม่และกฎหมายที่2ว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงใหม่กรมสมได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลจำนวน9ท่านซึ่งส่วนใหญ่ได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำซักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งติดพันกับคงเขตความรับผิดชอบของรัฐบาลและปัญหาที่สังคมของเราความจ้องมองและมีความสนใจคือทุกมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติของเราได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนในการประกอบส่วนคำคิดคำเห็นและลงคะแนนเสียงต่อ4มติก็คือ4เอกสารสำคัญโดยรวมคะแนนสูงสุดเป็น 99% ขึ้นไปมติรับรองเอาวุฒิงานของรัฐบาลว่าโดยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีด้วยคะแนนเสียง 99.39% มติรับรองเอาวุฒิแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยคะแนนเสียง 99.39% มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐซึ่งเป็นกฎหมายสร้างใหม่ด้วยคะแนนเสียง 99.38% มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงด้วยคะแนนเสียง 100%
1: ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์แถลงข่าวตื่มว่าในระยะดำเนินกองประชุมมีประชาชนบรรดาเผ่าได้ส่งคำคิดคำเห็นผ่านโทรศัพท์สายด่วน156มายังกองประชุมสภาแห่งชาติมีทั้งหมด153สายรวมทั้งหมด208เรื่องซึ่งพัวพันถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการคุ้มครองบริหารรัฐเป็นต้นปัญหาราคาไฟฟ้าแพงเส้นทางไปเพการขุดค้นบ่อแห่สระทรายราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพงปัญหายาเสพติดและอื่นๆต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านที่ได้ติดตามการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบขอแสดงความขอบใจน้ำทุกภาคส่วนที่เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงประกอบส่วนเขาในผลสำเร็จของกองประชุมแสดงความขอบใจและชมเชยอย่างจริงใจมายังสื่อมวลชน ทุกสำนักข่าวที่ได้ทุ่มเทเหือแห้งและมีความรับผิดชอบในการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเก็บกำข่าวและโฆษณาเผยแพร่อย่างถูกต้องทันการเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมในครั้งนี้เฮ็ดให้สังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งอวยพรไซอันประเสริฐมายังการนำผักลัดพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้อ่อยงานประชาชนบรรดาเผ่าทุกสั้นคนภายในและต่างประเทศมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อันสูงส่งและสืบต่อประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
0: วันที่10กรกฎนี้ที่สำนักงานใหญ่องค์การหัวมือเสียงไห้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะและเฮ็ดเวียกกับทานนูรานเยียมแมคบาเยบเลขาธิการใหญ่องค์การหวามมือเสียงไห้หรือ SCO และได้หวามลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพเป็นคู่หวามเจรจาแก่ลาวในองค์การหวามมือเสียงไห้โอกาสนี้ทานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบใจต่อทานเลขาธิการใหญ่องค์การ SCO สำหรับการต้อนรับอนุอุ่นในการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกและหวามลงนามในบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมขยายการหัวมือระหว่างลาวและองค์การหัวมือเสียงไห้ในตนานอกจากนี้ทานห้องนายกรัฐมนตรียังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางเพื่อขยายการหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การหัวมือเสียงไห้ในบรรดาคงเขตเวียกงานบุริมสิทธิ์ต่างๆในตนาการให้สถานภาพเป็นคู่หวามเจรจาขององค์การหัวมือเสียงไห้แก่ลาวอย่างเป็นทางการนี้เป็นขีดหมายสำคัญเพื่อการมีส่วนหวามที่ลึกซึ้งของลาวในเวียกงานขององค์การหัวมือเสียงไห้พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนจากบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ตีราคาสูงต่อบทบาทขององค์การหัวมือเสียงไห้ซึ่งเป็นองค์การที่มีความเข้มแข็งประกอบด้วยสมาชิกจากภาคพื้นอาซีกลางอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้และเป็นเวทีปรึกษาหารือด้านการหัวมือที่สำคัญโดยภายใต้หลักการเสียงไห้แห่งการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันความเสมอภาพด้านอธิปไตยและการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของลาวลาวมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับองค์การหัวมือเสียงไห้และเกี่ยมพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับกองเลขาองค์การหัวมือเสียงไห้และบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อกำหนดคงเขตการหัวมือที่แท้เหมาะกับสภาพการภาคพื้นและสากลใหม่และนำเอาผลประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมมาสู่ประเทศสมาชิกท่านห้องนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าองค์การหัวมือเสียงไห้จะสืบต่อให้การสนับสนุนลาวโดยผ่านกลไกและโครงการหัวมือต่างๆภายใต้องค์การหัวมือเสียงไห้เพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพอยู่ในภาคพื้นโดยเฉพาะการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งทั้งหมดนี้จะประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือการส่งเสริมการเสื่อมโยงและเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลลาวยังให้ความสำคัญต่อการหัวมือในการหันเป็นดิจิตอลเพื่อยกสูงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขึ้นสู่คุณภาพใหม่พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการขยายการหัวมือกับองค์การหัวมือเสียงไห้เพื่อเสริมขยายการหัวมือในขงเขตเวียงงานต่างๆที่เป็นบุริมสิทธิ์สำหรับลาวและองค์การหัวมือเสียงไห้ในตัวหน้าท่านเลขาธิการใหญ่องค์การหัวมือเสียงไห้ได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่างองค์การหัวมือเสียงไห้และลาวในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนลาวในขงเขตเวียกงานต่างๆโดยผ่านกลไกหัวมือขององค์การหัวมือเสียงไห้องค์การหัวมือเสียงไห้แม่นองค์การจะตั้งระหว่างรัฐบาลสร้างตั้งขึ้นในวันที่15มิถุนายน2001มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนมีประเทศสมาชิก10ประเทศคือจีนอินเดียอิหร่านคาซัคสถานเกียร์กิสถานปากีสถานรัสเซียตัตกีกิสถานอุเบกิสถานและเบลารุสีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ริเริ่มขบวนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นคู่หวามเจรจาเริ่มแต่ปี2023เป็นต้นมาและในเดือนสิงหาคม2025คณะผู้แทนขั้นสูงนำโดยท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศได้เข้าหวามกองประชุมสุดยอดองค์การหัวมือเสียงไห้ตามการเสื้อเชิญของจีนเจ้าภาพและอยู่ในกองประชุมสุดยอดดังกล่าวได้มีมติหับห้องเอาลาวให้เป็นคู่หวามเจรจาขององค์การหัวมือเสียงไห้ ปัจจุบันองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้มีครูหวมทั้งหมด17ประเทศมี2ประเทศสังเกตการคืออัฟกานิสถานและมองโกเลียมี15ประเทศครูหวมเจรจาคืออาเซกไบซานอาร์เมเนียกัมพูชาเนปาลตุรกีศรีลังกาอาหรับซาอุดิเอยิปต์กาตาร์บาเรนมาลดีฟเมียนมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กูเวตและลาว
1: สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงแหลมคมและขั้วโตสำคัญในการพัฒนาหลายแขนงการหนึ่งในโอกาสที่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะจัดขึ้นในวันที่13หาวันที่15กรกฎนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและขนส่งได้ให้ทัศนะโดยเน้นนักถึงบทบาทอันสำคัญของสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของภาครัฐและของชาติท่านเล็กไหลศรีวิไลได้แสดงความย่องยอชมเชยและเชื่อมั่นต่อบรรดาสื่อมวลชนทุกภาคส่วนเส้นโทรภาพแห่งชาติวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสื่อสิ่งพิมพ์และสำนักข่าวต่างๆที่ได้ตั้งหน้าเป็นขั้วโตในการนำเอาแนวทางมติคำสั่งของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐเผยแพร่สู่สังคมเฮ็ดให้ประชาชนมีความรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในระยะผ่านมา
3: ก็คือรวมกันนะสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงของพรรคกับของศาสตร์ของพวกเฮาซึ่งผ่านมาก็มีบทบาทอันหลวงหลายในการโฆษณาแนวทางของพรรคให้ฮอดถึงทุกเป้าหมายอยู่ในสังคมของพวกเฮาทั้งส่งเสียงเห็นผลงานอันผลเด่นในการพัฒนาการนำพาการสีนำของพรรครัฐบาลคืออาจจะเห็นบางจุดอ่อนของพวกขังในการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่รัฐเฮาได้ปัญหาขอขาตัวปกครองในโครงเขตเพื่อจะเป็นบทเรียนถอดเรียนในการนำพาชี้นำต่อไปให้มีผลสำเร็จสูงขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านเล็กไหลศรีวิไลได้ฝากความหวังนำสื่อมวลชนให้สืบต่อติดตามและส่งแสงการเคลื่อนไหวของแขนงการโยธาธิการและขนส่งบรรดากรมกองและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นการเจาะจิ้มและทักท้วงอย่างสั่งสรรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประกันให้มีความทนทานแข็งแกร่งและสามารถรับใช้สังคมได้อย่างเต็มส่วนตามทิศทางของผักหลัดท่านเล็กไหลศรีวิไลยังได้ทรงคำอวยพรไซอันประเสริฐมายังคณะนำคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางผักคณะอำนวยการสื่อทุกภาคส่วนตลอดฮอดพนักงานสื่อมวลชนจงมีสุขภาพแข็งแรงและสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรตินี้ให้ยัดได้ผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่า
0: ศูนย์กลางสหพันธ์มิยังลาวจัดสัมมนาวิชาการหัวข้อการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเพศหญิงในของเขตธุรกิจเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิยังลาววันที่20กรกฎาคมครบรอบ71ปีจัดขึ้นในวันที่10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิยังลาวมีบรรดาคณะประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิยังลาวคณะประธานสหพันธ์มิยังนครหลวงกระทรวงองค์การสมาคมนักธุรกิจมิยังเข้าร่วมท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมมีคำเห็นว่าในทุกๆปีสหพันธ์มิยังแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศได้พร้อมกันหวนคืนมูลเสื้อผลงานการเติบใหญ่ขยายตัวของสหพันธ์มิยังลาวไปพร้อมกับการจัดขบวนการกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นการพัฒนาแม่หญิงและเด็กส่งเสริมบทบาทหญิงชายส่งเสริมให้แม่หญิงมีความก้าวหน้าและเพื่อปลุกระดมสมาชิก 3,000 แม่หญิงและแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าเป็นเจ้าการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านโดยเฉพาะในระยะใหม่ฉะนั้นการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้แม่นความพยายามของ 3,000 แม่หญิงลาวและสมาคมนักธุรกิจหญิงเพื่อบรรลุจุดประสงค์เป้าหมายของแผนพัฒนาแม่หญิงโดยเฉพาะนอนในเป้าหมายที่3ที่ระบุว่าแม่หญิงลาวบรรดาเผ่ามีวีซ่าชีพมีเวียกเห็นงานทำสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่ถูกกฎหมายสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
4: สำหรับสหพันธ์แม่หญิงลาวก็ยังได้สงสัยจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9แผนพัฒนาแม่หญิงลาว5ปีเนาะในต่อหน้านี้แล้วก็ขบวนการจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญได้ขอแข่งขัน 3D ติดพันกับขบวนการแข่งขันรักษาและพัฒนาอย่างเป็นขบวนฟดฝืนเพื่อเป็นการปลุกระดมสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงและแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าเป็นเจ้าการในการพัฒนาตนเองอย่างหอบด่านโดยเฉพาะมันระยะใหม่นี้โดยรวมแล้วทั่วโลกก็คือประเทศพวกเฮาก็แม่นประสบความยุ่งยาก ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นหลายสาเหตุที่กระทบใส่ฉะนั้นการส่งเสริมบทบาทของมียิ่งเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเพื่อพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมทั้งเป็นการประกอบส่วนในการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองตามแนวทางของพรรครัฐวางออก
0: ประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวมีคำเห็นเติมว่าการสัมมนาครั้งนี้แม่นเน้นใส่การยกระดับความรู้และทักษะของสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงพนักงานและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเขียนโครงการพัฒนาแม่หญิงการบริหารจัดการธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิผลและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเพศหญิงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการสร้างอาชีพการพัฒนาธุรกิจครอบครัวและการนำใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายรับพร้อมกันนี้เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจสมาคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของแม่หญิงให้ยืนยง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ท่านสนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงต้นหับการเข้าเยี่ยมยามของท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยคณะอยู่ที่ห้องรับแขกแขวงเนื่องในโอกาสที่ท่านได้มาสุกยู่เวียกงานเซาหนุ่มอยู่แขวงบริคำไส
5: ท่านลมเย็นศรีสุวงศ์เลขาคณะบริหารงานสาวนมแขวงบุรีคำไซได้รายงานย่อการจัดตั้งปฏิบัติมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาวนมเยาวชน2021-2030รวมทางแผนพัฒนา5ปีครั้งที่3สำหรับแขวงบุรีคำไซเป็นแขวงที่มีท่าแห่งที่ตั้งยุทธศาสตร์เป็นประตูเศรษฐกิจและทางผ่านที่สำคัญโดยมีเส้นทางคมนาคมเสื่อมโตระหว่างภาคเหนือภาคใต้และเสื่อมจอดกับประเทศเพื่อนบ้านไทยและเวียดนามผ่านด่านทางมีท่าแห่งดาพลังงานไฟฟ้าน้ำตกกสิกรรมปรุงแต่งการบริการทางผ่านและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติดังนั้นเวียกงานสาวนุ่มยิ่งต้องมีความว่องไวเข้มแข็งและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างโดยเฉพาะต้องหันเอาบรรดา MOU ที่ศูนย์กลางสาวนุ่มได้ลงนามกับบรรดาภาคส่วนต่างๆให้กลายเป็นกิจกรรมที่แท้เหมาะกับแขวงบริคำไซอุกฤษณ์นิธานเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวยังได้มีคำเห็นและให้ทิศสีนำซึ่งท่านได้เน้นให้คณะบริหารงานสาวนุ่มแขวงบริคำไซเอาใจใส่บางด้านเป็นต้นด้านการเมืองแนวคิดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน4บวกด้านเวียกงานเยาวชนอนุชน 3D 4ฮูด้านการปรับปรุงกงจักรและการคุ้มครองแรงงานสาวนุ่มให้มีแผนการมาตรการและวิธีการคุ้มครองพร้อมทางนำพาแนวคิดของสาวนุ่มลาวที่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งโครงการพลังงานและหัวหน่วยบริการทางผ่านภายในแขวงให้มีทัศนะแรงงานที่ถูกต้องสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
1: เมื่อบุรุษมณีที่สมุทรสนเมืองท่าแตงแขวงเซกกงคณะสาวหนุ่มอาสาสมัครระดูเล้งนครโฮจิมินห์เวียดนามร่วมกับคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแขวงเซกกงและคณะนำเมืองท่าแตงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนน้ำโดยทานจนทันให้คณะสาวหนุ่มนครโฮจิมินห์ห้องหัวหน้าทีมงานสาวหนุ่มอาสาสมัครระดูแรงปี2026พร้อมด้วยคณะโดยการต้อนรับของท่านนางคำสิงทุมมวงศาประธานแนวเราสร้างชาติแขวง
6: การสร้างกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับการกวดพยาธิทั้งหมดหาหอยคนนอกนั้นทางคณะสาวหนุ่มอาสาสมัครยังได้มอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ครอบครัวทุกยาก1หอยสุดและมอบกระเป๋าเปพร้อมอุปกรณ์การเฮียนให้เยาวชน50ทงหมอบปึ้มเขียนให้คณะสาวหนุ่มเมืองหาห้อยหัวพร้อมทั้งจัดกิจกรรมแต้มหูบระบายสีห้องเพลงเต้นแหล่นอื่นร่วมกับเยาวชนของเมืองการสร้างกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าถึงการกวดสุขภาพในด้านต่างๆพร้อมทั้งแจกยาให้ไปนำใจเขาในการรักษาสุขภาพของแต่ละคนนอกจากนี้สาวนมอาสาสมัครระลุแรงนครโฮจิมินห์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังได้มอบตู้น้ำดื่ม1เครื่องล้อสำหรับคนพิการ1คันให้กับเมืองท่าแตงน้ำอีกโอกาสนี้ท่านนางคำเสงทุมวงศากรรมการประจำภาคแขวงประธานรัฐสังสารแขวงได้ตั้งหน้าคณะนำขันเมือง ก็คือพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองท่าแตงกล่าวคำขอบใจมายังคณะสาวหนุ่มอาสาสมัครละลูแรงนครโฮจิมิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้สร้างโอกาสสละเวลาอันมีคุณค่านำเอาทื่นฮ้อนอันล้ำค่ามาช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนชาวแขวงเซกองและหวังอย่างยิ่งว่าในต่อหน้าคณะดังกล่าวยังจะได้สืบต่อสร้างกิจกรรมให้หลายกว่าเก่าเพื่อหัดแน่นสายพันธุ์และเสริมขยายมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมาเลซีพระต้องผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
7: มนต์สนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยของประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครององค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เช่นให้มีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 17-58 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 21-30 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 24-31 องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง 24-30 องศาแข้งไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง20-24องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง23-32องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศหนาวเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง15-20องศาพันวิไลเทพสุวรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬา
0: วันที่10กรกฎนี้คณะนำและนักกีฬาสโมสร WIG นาคาและสโมสรเบสวรรค์ FC ได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศและรายงานผลสำเร็จของคณะกีฬาลาวในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลในระยะผ่านมาทั้ง2สโมสรสามารถครองแชมป์มาได้ในระดับสากลและภาคพื้นหลายรายการในระยะผ่านมาซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในนี้สโมสร WIG นาคา U13 ล่าสุดสามารถป้องกันแซมสมัยที่2ติดต่อกันรายการ Iber Cup 2006ที่ประเทศโปรตุเกสขณะที่สโมสรเบสวรรค์ FC U10 ก็สร้างผลงานคว้าแซมบานเตะเยาวชนนานาชาติรายการโคป้านาคา2006ในหุ่นอายุ10ปีหรือ U10 ที่แฝงเสียงใหม่ประเทศไทยพร้อมคว้าโควต้าไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศตอนเที่ยงวันที่10กรกฎนี้จรวดส่งงาน CZ 10บีของจีนได้ถึกยิงส่งอยู่สนามยิงส่งยานอวกาศด้านการฆ่าไฮลำหลังจากสั้นที่1และสั้นที่2ของจรวดส่งยานแยกตัวออกประมาณ6นาทีสั้นที่1ได้กลับคืนแบบแนวตั้งจนฮอดแทนกู้คืนอยู่ถึงทะเลนี่เป็นครั้งทําอิฐของจีนที่สําเร็จการกู้คืนสั้นที่1ของจรวดส่งยานแบบควบคุมได้ทั้งเป็นการกู้คืนจรวดส่งยานด้วยระบบตานางครั้งทําอิฐของโลกแสดงให้เห็นว่าจีนได้ประสบผลสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในขงเขตเทคโนโลยีการนําใช้จรวดแบบหมุนเวียน
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานวันที่8กรกฎาคมนี้ว่าเกาะบาลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของอินโดนีเซียได้เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขี้เหงื่อเด่นปะซ่าราย่าซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการขี้เหงื่อและขยายการนำใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่เกาะดังกล่าวโครงการนี้ได้รับการลงทุนและก่อสร้างโดยบริษัทเจอเจียงเหวยหมิง EnvironmentalProtection จำกัดของจีนซึ่งออกแบบมาให้สามารถกำจัดขี้เหงื่อในเขตซุมซุนให้ได้หลายกว่า 500,000 ตันต่อปีและผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับประมาณ 100,000 ครัวเรือนอยู่ทั่วเกาะบาลีชาญวายันกอสเตอร์เจ้าแขวงบาลีคาดว่าโรงงานแห่งนี้จะก่อสร้างสำเร็จในระยะเวลา2ปีที่จะมีส่วนสวยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเขตสุมสนและเสริมสร้างภาพโพธิ์ของบาลีในฐานะจุดหมายปลายทางสั้นนำด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นตื่มทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
9: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น.ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
10: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็อยู่ในบรรยากาศสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุที่10อาทิตย์นี้ทางรายการใจบรรทานได้รับฟังเสียงบันทึกกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุที่10ซึ่งได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่6กรกฎผ่านมานี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานไสสมพรภูมิวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศบรรดาการน้ำขันสูงและอดีตการน้ำขันสูงของภาคหลัดทานสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีและบรรดาสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติจาก11เขตเลือกตั้งทั่วประเทศผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งผักหลัดศูนย์กลางแนวรับสั่งซาซาพันธ์นังหบเกาลาวองค์การจัดตั้งมหาศูนย์ขันศูนย์กลางบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการศึกษาหัวหน่วยธุรกิจบรรดาทูตนุทูตและผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวและแขกถึกเซินเข้าห่วมท่านไซสมพรภูมิหารได้กล่าวศูนย์ทอนผุดเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการว่า
1: ในต้นปี2016นี้สปป.ลาวมีหลายเหตุการณ์สำคัญพรรคประชาชนประเทศลาวได้สำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุที่10และสมาชิกสภาผู้ส่วนขันแขวงสุทธาด้วยผลสำเร็จอันจบงามก้าวไปถึงการดำเนินกองประชุมของปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาโดยการพิจารณาคำร้องบรรณาการเอาการเลือกตั้งการนำชุดใหม่ของสภาแห่งชาติของรัฐบาลองค์การในการประชุมสูงสุดศาลประชุมสูงสุดองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐรับห้องเอาแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ทิศทางแผนการเวียกงาน5ปีโครงการอัยการประชุมสูงสุดศาลประชุมสูงสุดองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การกวดสอบแห่งรัฐทั้งนี้มีการรับห้องเอาแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายระยะ5ปีต่อหน้าและเป็นงานเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติสุดที่10พรรครัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยส่วนลาวย่ำไรก็ถือการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นใจกลางถือสำคัญการยกชีวิตสูงชีวิตกำลังอยู่ของประชาชนให้ดีเมืองดีขึ้นเพื่อสามารถนำเอาประเทศชาติออกสู่สภาพด้อยพัฒนาในปี2026นี้ด้วยความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าในการพัฒนาประเทศชาติพวกเฮาให้มีความนักแน่นตามทิศประชาชนทางมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศีลธรรมนั้นขาดหมายสู่ส้นที่ระบุในโครงการการเมืองฉบับที่3ได้ระบุไว้ว่าฮอดปี2055ประเทศเฮาเป็นประเทศที่มีระดับปานกลางหาสูงและสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนปกครองโดยกฎหมายที่เข้มแข็งบนพื้นฐานจิตใจดังกล่าวโดยสืบต่อการแก้ไขความยากทางด้านกิจการเงินที่ดำเนินมาแต่ปี2021หา2500มานั้นพรรครัฐบาลจึงได้เสนอให้มีการห้องรับอวแรงชาติบริการพัฒนาชนบทแก้ไขทุกอย่างของประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายต้นตอของกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ในครั้งนี้บรรณาธิผู้นำพรรคไกรัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกผู้มีเกียรติเทียมถือหักแพงทั้งหลายการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้และครั้งนี้ด้านหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติบทบาทสิบนาทีของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดในไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติอีกด้านหนึ่งก็เป็นความพยายามและความใส่ใจของสภาแห่งชาติของรัฐบาลในการจัดตั้งพันธุ์ขยายแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคโดยแมนมติของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งสะดอกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสืบต่อสานให้ไปเอามีการพัฒนาทิศตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่ชุดในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น กองประชุมสมัยวิสามัญเทศน์หนึ่งของสังสารชุดสิบครั้งนี้จะได้พิจารณาหับห้องปัญหาสำคัญพื้นฐานของประชาชาติมีดังนี้อันที่หนึ่งพิจารณาหับห้องอาวุธและงานรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาชีวิตสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิธี2พิจารณาหับห้องอำนาจสาบโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน3พิจารณาหับห้องเอาการสร้างปรับปรุงกฎหมายจำนวน2ฉบับดังนี้1กฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่2กฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงมาตรฐานเทียมทื่อหลักแพงกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของทางศาสตร์สุดที่10ครั้งนี้จะได้พิจารณาหับห้องปัญหาสำคัญที่สำคัญจำเป็นติดพันกับแหล่งสาวโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนฉะนั้นข้าพเจ้าในนามประธานกองประชุมขอให้ห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงครอบสอบการเมืองของตนสูงทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถของในคนขั้วพิจารณาและประกอบคุ้มคิดความเห็นอย่างมีประชาธิปไตยและโกงไปโกงมาสร้างสรรค์รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและหับห้องบรรดาเนื้อในสำคัญที่นำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุตามขาดหมายที่วางไว้ทุกประการเรียกห้องมายังสมาชิกรัฐบาลผู้ตั้งนาองค์การจัดตั้งของพรรคไกลัดในเล่าสังสารสัพพันธ์รุ่งเก่าองค์การจัดตั้งมาชนภาคชนเกี่ยวของจุดใดเข้าร่วมกองประชุมตามประหลัดที่กำหนดไว้พร้อมทั้งเรียกห้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าจงเล่นติดตามดำเนินกองประชุมโดยผ่านพระสื่อมวลชนในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ในนามประธานกองประชุมข้าพระเจ้าขอประกาศเปิดกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิยิปต์นับแต่นี้เป็นต้นไปขอขอบใจ
0: และกองประชุมยังได้รับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026จากทานสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีซึ่งทานได้ให้ฮู้ว่า
2: ตั้งนารัฐบาลข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติรายงานย่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่177ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ว่าด้วยการหับห้องเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบบทรายงานของข้าพเจ้าได้สังรวมเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานชุดสุมตามพระบทบาทของรัฐบาลขาดหมายใหญ่จำนวนหนึ่งที่ได้กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา2026ตามที่สภาแห่งชาติได้รับรองนอกนั้นก็แม่นผลสำเร็จที่ผลเด่นในการแก้ไขปัญหาเคียงห่อนจำนวนหนึ่งสำหรับผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายละเอียดของแต่ละแขนงการนั้นแม่นได้ระบุอยู่ในบทรายงานสำหรับละเอียดที่ได้แจกจ่ายให้บรรดาท่านไปแล้วบทรายงานของข้าพเจ้าประกอบด้วย3ภาคดังนี้ภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในระยะ6เดือนต้นปี2026ภาคที่2ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนท้ายปีและภาคที่3เป็นขอเสนอภาคที่1การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอเห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อคำเห็นของท่านประธานสภาแห่งชาติที่ได้ตีราคาเกี่ยวกับสภาพสากลผักพื้นที่ยังสืบต่อเคียงห่อนซับสน และแก่เหง้าโดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านการค้าปัญหาความบ่สงบอยู่ตะวันออกกลางและปัญหาขาดแคลนน้ำมันเสื้อผ้านอกนั้นสภาพการพัฒนาอย่างว่องไวทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เรียกว่า AI นอกนั้นสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่กลายเป็นภัยคุกคามซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกพอสมควรสถานการณ์ดังกล่าวแม้ได้สร้างความท้าทายหลายประการต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปี2016ของพวกเราเป็นต้นเหมือนกันปัญหาการสนองและราคาน้ำมันเสื้อผ้าที่สูงขึ้นเป็นต้นเหตุให้อัตราเงินเฟ้อมีการเนียงติ่งเพิ่มขึ้นและราคาสินค้าก็เนียงติ่งไปตามนอกนั้นก็ยังมีภัยธรรมชาติอากาศร้อนและพายุหมากเห็บที่ได้ส่งผลกระทบเหตุให้เฮือนซ่านของปลาส้นเปเพจำนวนบ่น้อยและอื่นแต่ภายใต้การนำพาสี่นำของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคการติดตามกวดก้าของสภาแห่งชาติสภาปลาส้นขันแขวงและการบริหารด้วยความตั้งหน้าของรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้ดำเนินมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อลดพรผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในระยะ6เดือนต้นปี2016เพื่อให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีและสามารถสังรวมได้ดังนี้1ของเขตเรื่องงานประกันสาธารณสุขแม้ได้สืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางประกันสาธารณสุขป้องกันสุขภาพทั่วภาคส่วนหอบด่านอย่างต่างหน้าและสำเร็จขาดหมายสามารถรับประกันรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมโดยพื้นฐานได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ4นาทีใหญ่26แผนงานของกำลังประกันสาธารณสุขและ4แผนงานใหญ่29โครงการของกำลังปกสคำสั่งเลขที่27ของนายกว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียงการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่ออย่างต่างหน้าแล้วเจไซปกปักรักษาชายแดนเฮ็ดให้มีความสงบโดยพื้นฐานที่ซุ้มใส่เวียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาสนมดหอบด้านอย่างมีจุดสุมสกัดกั้นและต้านทุกการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ่ดีพร้อมนั้นได้ซุ้มใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งสามารถมั่งคดียาเสพติดได้ทั้งหมด 1,786 เรื่องจับผู้ต้องหาได้ 4,025 คนในนั้นมีต่างประเทศ93คนยึดได้ของกลางประเภทยาเสพติดจำนวนหลายและยึดพาหนะได้จำนวนหนึ่งได้นำเอาเป้าหมายผู้เสพติดเดินผู้ถือข้อให้เข้าศูนย์บำบัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพที่มีอยู่ในทั่วประเทศ15ศูนย์ได้ 7,046 คนยิ่ง412คนปินปัวดีและกลับคืนบ้านแล้ว 2,769 คนยิ่ง217คนยังสืบต่อปินปัว 4,277 คนยิ่ง195คนพร้อมนั้นก็ได้เอาใจใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อกลุ่มแก่งสอกงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าศัลยกรรมทางไซเบอร์สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด44ครั้งกักตัวผู้ต้องหาได้4,482 คนยิ่ง 1,032 คนรวมมี25สัญชาติในนั้นคนลาวมี779คนยิ่ง203คน2ของเขตเศรษฐกิจ 2.1 การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีเหมือนขยายตัวในระดับหาส่วนหอยคิดเป็นมูลค่า 199,987 ตื้อกีบเท่ากับ48ส่วนหอยของแผนการในนี้คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนหอยก็มา 17.4 ส่วนหอยคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนหอยก็มาเอา35ส่วนหอยของ GDP คะแนนบริการขยายตัว 5.3 ส่วนหอยก็มาเอา 37.2 ส่วนหอยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนหอยก็มาเอา 10.5 ส่วนหอยของ GDP 2การปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐมีได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อซุกอยู่ให้แก่การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะเป็นการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนการหรือลืมแผนการที่สภาหับห้องในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานรายรับและการหันไปทันสมัยในการคุ้มครองงบประมาณตามมติ 04ของรัฐบาลว่าด้วยการรับข้อเอาแผนปฏิบัติตัวจริงในการหันการเก็บและหับเป็นทันสมัยในระยะ5ปี2026-2030เพียงคู่กันนั้นก็ได้ปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บและหับของงบประมาณผ่านการจัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนต้นปีสามารถจัดเก็บและหับได้ 44,956 ตื้อกีบเท่ากับ54ส่วนหน่อยของแผนการเทียบใช้ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น19ส่วนหน่อยสาเหตุที่มีแล้วครับเพิ่มขึ้นย้อนได้สมใส่กันหันเป็นทันสมัยโดยเฉพาะเหมือนการขยายอากรมูลค่าเพิ่มสำหรับรายจ่ายเหมือนปฏิบัติได้ 30,106 ตื้อกีบเท่ากับ37ส่วนหน่อยของแผนการพร้อมนั้นก็ได้เอาใจใส่บริหารหนี้สินแม้ได้สมใส่แก่หนี้สินการลงทุนของรัฐปี2016ได้ขึ้นแผนสำหรับหนี้สินการลงทุนของรัฐจำนวน 1,773 ตื้อกีบแผนประจำปี2016เป็น973ตื้อกีบและก็ได้นำใส่เงินเกินแผนเพื่อแก้ไขหนี้แบบมีส่วนลด800ตื้อกีบใน6เดือนต้นปีสามารถปฏิบัติได้681ตื้อกีบเท่ากับ38ส่วนหอยของแผนการหนี้สินต่างประเทศแม้นสามารถสำระได้ตามสัญญาอันพ้นเด่นแม้นสามารถเอารายรับภายในมาสำระหนี้สินได้111ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นการลดพรการกู้ยืมไหมธนาคารแห่งสปปลาวก็สามารถแก้ไขสภาพนี้และเก็บกู้หนี้สินได้เทียบเท่า 1,720 ตื้อกีบ2จำ3เหมือนกันรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราแม้ได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตราเป็นต้นได้ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งชาติสกุลเงินกีบจากระดับ8.5ส่วนหน่อยต่อปีมาเป็น8ส่วนหน่อยต่อปีได้ออกในจำนายพันธบัตรระยะสั้นปฏิบัตินโยบายอัตราเดือดเปลี่ยนตามกลไกตลาด

ในระดับ0.98ส่วนร้อยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยใน6เดือนอยู่ในระดับ8ส่วนร้อยค่าเงินกีบเห็นว่ามีเสถียรภาพซึ่งแสดงออกคือดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีอ่อนค่า 3.09 ส่วนร้อยเทียบเสถียรเดียวของปี2015 2.4 การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนัดหน้าแซงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57 ส่วนร้อยของแผนการเทียบเสถียรเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54 ส่วนร้อยปลูกพืชเสบียงอาหารได้ 106,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45 ส่วนร้อยของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้ 290,000 ตนเท่ากับ 50.6 ส่วนร้อยของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้1,009.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12 ส่วนร้อยของแผนการ 2.5 การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งการค้าและการบริการมูลค่าการผลิตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมปฏิบัติได้11,691 ตัวกีบเท่ากับ50ส่วนร้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาแม้นเพิ่มขึ้น 16.79 ส่วนร้อยมูลค่าการจราจรสินค้าแม้นปฏิบัติได้ 62,766 ตัวกีบเท่ากับ50ส่วนร้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวแม้นเพิ่มขึ้น 21.8 ส่วนร้อยการผลิตพลังงานไฟฟ้าปฏิบัติได้ 26,674ล้านกิโลวัตต์โมงเท่ากับ 54.58 ส่วนร้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 8.6 ส่วนร้อยเป็นมูลค่า 35,411 ตื้อกีบเท่ากับ 45.83 ส่วนร้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 10.58 ส่วนร้อยสำหรับการคุดขุดและปรุงแต่งแห่ฐานมันสามารถปฏิบัติได้ 22,446 ตื้อกีบเท่ากับ 52.65 ส่วนร้อยของแผนการถ้าเทียบใส่ระยะเดียวมันเห็นว่าลดลง 18.43 ส่วนร้อยสำหรับการบริการขนส่งสินค้าปฏิบัติได้ 8,648,000 ตนเท่ากับ 53.49 ส่วนร้อยของแผนการการบริการขนส่งโดยสารปฏิบัติได้ 51,211,000 เถื่อคนเท่ากับ 49.41 ส่วนร้อยของแผนการ2.6เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการเน่งปิ้งของราคาน้ำมันได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่40ของนายกว่าโดยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อมไปโดยได้ปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราก่อนสมใส่น้ำมันเสื่อมไปเป็นจำนวนเงิน 1,935 ตื้อกีบและกองทุนน้ำมัน 493 ตื้อกีบพร้อมนั้นก็ได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้แก่การนำเข้าน้ำมันเสื่อมไปได้414ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้อน้ำมันให้เป็นปกติหับประกันการสนองน้ำมันในสังคมและสำรองสุขเสริญซึ่งเมื่อหอดปัจจุบันการสนองน้ำมันให้แก่สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื่อมไปก็ค่อยลดลงเท่าละกล่าวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อหับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนชิดใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัดหันวิกฤตเป็นโอกาสเป็นต้นเป็นมาตรการสุขอยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใส่รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดทอนการนำเข้าน้ำมันเสื่อมไปได้เปิดการบริการนำใส่รถ BRT ที่แท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5 ส่วนร้อยของจำนวนพาหนะทั้งหมดสำหรับมาตรการระยะกลางระยะยาวแม้นซุ้มใส่คนขั้วแรงนำเข้าน้ำมันจากหลายแห่งและสร้างคั่งแห่ห้องดันน้ำมันเสื่อมไฟให้หลายขึ้นและหันเปลี่ยนไปใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกให้แข็งแกร่งกว่าเก่า 2.7 เป็นด่านการค้ากับต่างประเทศมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้ 10,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนร้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมามันลดลง 10.2 ส่วนร้อยในนี้มูลค่าส่ง

0: ฏิวัติได้$5,633 ล้านสหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันลดลง 12.1 ส่วนหอยมูลค่านำเข้าปฏิวัติได้ 4,474 ล้านสหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนหอยของแผนการปีเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาลดลง 7.8 ส่วนหอยสามารถเกินดุลการค้า1,159 ล้านสหรัฐจากตัวเลขดังกล่าวสื่อให้เห็นว่ามูลค่ากันค่ามันมีไถเอียงลดลงหลายสมควรเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการส่งออกเครื่องไฟฟ้าแผงโซล่าลดลง 60.5 ส่วนหอยที่มีผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาสูงถึง48ส่วนหอยต่อมาลดลง40ส่วนหอยเหตุให้การส่งออกสินค้าจำนวนดังกล่าวมีไถเอียงลดลงเรื่อยๆนอกจากนั้นเป็นมูลค่าการส่งออกแฮทองลดลง 25.9 ส่วนหอยเจียลดลง20ส่วนหอยสำหรับการนำเข้าก็มีถ่ายเอียงลดลง 7.8 ส่วนหอยโดยติดพันกับการปรุงแต่งแผงโซล่าเหตุให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีซิลิคอนลดลง 36.1 ส่วนหอยและอุปกรณ์กลจักก็ลดลง43ส่วนหอย
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นการบันทึกเสียงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสีโดยการกล่าวเปิดของท่านไสสมพลภูมิวิหารและบทรายงานรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2006และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006จากฐานนายกรัฐมนตรีมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้ไสสุภพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการและวิไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี
2: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ขลุบและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับวิทยุเอาเปยปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่หลือซือฮิตของประเพณีที่ปิ่นมุนเสือข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังทวีตของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าววางแสดงวัฒนธรรมจีนจานเคลือบสีกวงโจ๋ลวดลายช่วงเหือมังกรจานเคลือบสีกวงโจ๋สมัยราชวงศ์ซิงใบนี้ใหญ่ปานใดเบิ่งขนาดของจานใบนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง41กว่าซมใกล้เคียงกับความยาวของแป้นพิมพ์ธรรมดาถึงหน้าจานได้เต็มภาพเหือมังกร2ลำที่ตกแต่งอย่างสวยงามกำลังเล่นอยู่ถึงหน้าน้ำเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงตั้งแต่สมัยโบราณก็มีระบบเครือข่ายทางน้ำที่หนาแน่นกิจกรรมการแข่งขันทางน้ำและพิธีกรรมขอพรเป็นประเพณีแม่นมีมาดุนานแล้วเครื่องเคลือบสีทอคำกวงโจ๋ได้พัฒนาในกลางสมัยราชวงศ์ซิงเกี่ยวข้องกับความสะดวกในการค้าทางทะเลกับต่างประเทศของกวงโจ๋ในสมัยราชวงศ์ซิงเครื่องเคลือบของจีนได้รับคำย่องยออย่างสูงอยู่ตะวันตกเพราะค่าเครื่องเคลือบได้เต็มลวดลายตกแต่งที่สอดคล้องกับความงามของตลาดตะวันตกตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าและความเข้าใจต่อศิลปะตะวันตกเมื่อผลิตเครื่องเคลือบสร้างสีมือได้ผสมประสานศิลปะเครื่องเคลือบสีดั้งเดิมของจีนเข้าไปและได้นำใส่สีคำอย่างหลวงหลายค่อยๆสร้างเป็นเครื่องเคลือบสีกวงโจ๋ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมัน
1: ย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถเฮ็ดได้ปีนี้แม่นปีสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สามัคคีและนำพาประชาชนจีนญาติได้ผลสำเร็จที่ประจักษ์ตาต่อชาวโลกย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนเว้าแนวใดสามารถเฮ็ดได้ตามนั่นเสมอโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นชาวเน็ตจาก41ประเทศทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถาม 11,511 คนได้แบ่งปันความเห็นของเขาเจ้าในการสำรวจครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 63.9 ส่วนห้อยเห็นว่าความทันสมัยแบบจีนปัสจากการบริหารอย่างวิทยาศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ได้บรรดาประเทศเขตโลกใต้มีอัตราเห็นดีสูงถึง 71.4 ส่วนห้อยประเทศเคนยาปากีสถานและประเทศอื่นๆมีอัตราเห็นดีหลายกว่า80ส่วนห้อยผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศเขตโลกใต้ 63.7 ส่วนห้อยเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอเส้นทางการบริหารประเทศที่มีประสิทธิผลซึ่งแตกต่างกับประเทศตะวันตกผู้ตอบแบบสอบถามโดยทั่วไปได้เห็นดีนำบทเรียนต่างๆเช่นการเอาใจใส่รับประกันและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการวางแผนพัฒนาระยะกลางและระยะยาวสร้างกลไกต้านการส่อลาดบังหลวงเต้าโฮมกำลังเพื่อเฮ็ดภารกิจใหญ่และอื่นๆการสำรวจครั้งนี้ดำเนินโดยการหัวมือระวาง CGTN กับมหาวิทยาลัยประชาชนจีนโดยผ่านสถาบันค้นคว้าการเผยแพร่โฆษณาสากลในยุคใหม่ผู้ตอบแบบสอบถามความเอาประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเขตโลกใต้ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุเกิน18ปีกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์อายุของประชากรในแต่ละประเทศท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปพวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาในรายการรับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำมารดาของภาษาชาติจีนเป็นแหล่งกำเนิดต้นตอของอารยธรรมจีนที่เก่าแก่และยังไงการอนุรักษ์แม่น้ำเหลืองเป็นภารกิจยาวนานที่พัวพันถึงการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจกวดกาสภาพการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามร่องแม่น้ำเหลืองหลายเทือเพื่อชี้แจงทิศทางให้แก่การอนุรักษ์ปรับปรุงแม่น้ำเหลืองและหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาของเขตแคว้นอยู่เรียบตามร่องแม่น้ำเหลืองวางแผนวาดแห่งยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอยู่ร่องแม่น้ำเหลืองอยู่นิคมเต่ายิวนิคมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ชนบทเมืองเฮอลานนครยินส่วนเขตปกครองตนเองเผ่าหุ่ยหนิงเซียจีนมีทุ่งนาเขียวอุ้มทุ่มที่กว้างไกลนักท่องเที่ยวสามารถดื่มกาแฟพักผ่อนอยู่ในตู้ผ่าเต้นตามแคมป์ทุ่งนาพร้อมทางใดฟังเสียงเป็ดห้องจากทุ่งนาผสมประสานกับเสียงดนตรีที่พัดมาจากทางไกลมันเป็นสิ่งที่จินตนาการได้ยากว่าแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามที่มีนักท่องเที่ยวไปมาอย่างบ่คาดสายแห่งนี้เคยเป็นดินเค็มที่ให้ชาวบ้านกังวลและหมดปัญญาสำหรับบ้านซื่อสือหลี่เตียนที่สวนตาวยูตั้งอยู่นั้นย้อนตั้งอยู่พื้นที่ต่ำของเขตปลูกฝังด้วยการระบายน้ำจากแม่น้ำเหลืองจึงบ่สามารถระบายน้ำออกอย่างโรงเรียนบวกกับว่าดินฟ้าอากาศแห้งแล้งน้ำถึกระเหยฉะนั้นจึงมีปัญหาเฮ็ดให้เป็นดินเค็มอย่างหนักหน่วง
1: แต่การกำเนิดเกิดขึ้นของรูปแบบการผสมผสานการปลูกข้าวกับการเลี้ยงสัตว์ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวปี2012อยู่ท้องถิ่นดังกล่าวได้ทดลองค้นคว้ารูปแบบการผสมผสานการปลูกข้าวกับการเลี้ยงสัตว์โดยผ่านการสร้างทุ่งนามาตรฐานสูงปรับปรุงดินเค็มด้วยการเลี้ยงสัตว์ปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แบบหมุนเวียนและวิธีอื่นเพื่อปรับปรุงดินเค็มแล้วสร้างระบบการปลูกฝังผสมผสานกับการเลี้ยงปูปลาและเป็ดหลังจากค้นคว้าทดลองมาเป็นเวลา10กว่าปีดินเค็มในเมื่อก่อนได้ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาเทือละก้าวฮอดปัจจุบันนี้อยู่เขตนิคมแห่งนี้ได้สร้างระบบน้ำหมุนเวียนแบบวงจรปิดทุ่งนาคลองอ้อมนาสระเลี้ยงปลาระบายน้ำจากแม่น้ำเหลืองเข้าสู่ทุ่งนาแล้วน้ำที่ระบายออกจากทุ่งนานั่นจะไหลเข้าสู่คลองอ้อมนาเพื่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปูเอามือสิทธิ์ใหญ่ขึ้น14คำ15คำนี่นะชาวบ้านได้เห็นพญานาคจำแรงแปลงรูปเป็นซ้ายหนุ่มเอาผ้าสีแดงมัดหัวและขึ้นม้ากราบไหว้พระเจ้าสิงห์คำแล้วก็ลงหูวังน้ำภาคไปซึ่งเป็นวังคำวังอิงและก็วังอ่างซึ่งนี่ก็คือสายน้ำภาคสายน้ำหลาในปัจจุบันแล้วจากนั้นก็หายไปท่านผู้ฟังสร้างความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งให้กับประชาชนและวัดพระเจ้าสิงห์คำนี่แม่นเพิ่นเปิดให้ทุกท่านเข้าชมได้ทุกมื้อตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 17:00 นไผ่ที่ได้ไปแขวงอุดมไซก็อย่าลืมไปเที่ยวไปชมไปสัมผัสแล้วก็ไปพักผ่อนย้อนใจอยู่ที่บ่อน้ำอุ่นเมืองหลาพร้อมกันนั่นก็ไปกราบไหว้ขอพรอยู่วัดพระเจ้าสิงห์คำได้ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 8:00 นหา 8:15 นในมื้อพักผ่อนแบบนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยมวลซื่นในการท่องเที่ยวแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ขลุบและหักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวได้ร่วมกับวิทยุเอาเปยปู้เขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาร
0: ายการประเทศจีนที่สวยงามจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่หลือซือฮิตของประเพณีที่ปิ่นหมุนเสือข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่ล่าสุดเรื่องอาหารการกินของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังทวีตของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังข่าววางแสดงวัฒนธรรมจีนจานเคลือบสีกวงโจ๋ลวดลายช่วงเหือมังกรจานเคลือบสีกวงโจ๋สมัยราชวงศ์ซิงใบนี้ใหญ่ปานใดเบิ่งขนาดของจานใบนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง41กว่าเซนติเมตรใกล้เคียงกับความยาวของแป้นพิมพ์ธรรมดาถึงหน้าจานได้เต็มภาพเหือมังกร2ลำที่ตกแต่งอย่างสวยงามกำลังเล่นอยู่ถึงหน้าน้ำเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงตั้งแต่สมัยโบราณก็มีระบบเครือข่ายทางน้ำที่หนาแน่นกิจกรรมการแข่งขันทางน้ำและพิธีกรรมขอพรเป็นประเพณีแม่นมีมาดนนานแล้วเครื่องเคลือบสีทอคำกว้างโจ๋ได้พัฒนาในกลางสมัยราชวงศ์ซิงเกี่ยวข้องกับความสะดวกในการค้าทางทะเลกับต่างประเทศของกว้างโจ๋ในสมัยราชวงศ์ซิงเครื่องเคลือบของจีนได้รับคำย่องยออย่างสูงอยู่ตะวันตกเพราะค่าเครื่องเคลือบได้เต็มลวดลายตกแต่งที่สอดคล้องกับความงามของตลาดตะวันตกตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าและความเข้าใจต่อศิลปะตะวันตกเมื่อผลิตเครื่องเคลือบสร้างสีมือได้ผสมประสานศิลปะเครื่องเคลือบสีดั้งเดิมของจีนเข้าไปและได้นำใส่สีคำอย่างหลวงหลายค่อยๆสร้างเป็นเครื่องเคลือบสีกวงโจ๋ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมัน
1: ย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถเฮ็ดได้ปีนี้แม่นปีสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สามัคคีและนำพาประชาชนจีนญาติได้ผลสำเร็จที่ประจักษ์ตาต่อชาวโลกย้อนหยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนเว้าแนวใดสามารถเฮ็ดได้ตามนั่งเสมอโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CGTN ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นชาวเน็ตจาก41ประเทศทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถาม 11,511 คนได้แบ่งปันความเห็นของเขาเจ้าในการสำรวจครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม 63.9 ส่วนห้อยเห็นว่าความทันสมัยแบบจีนปัสจากการบริหารอย่างวิทยาศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ได้บรรดาประเทศเขตโลกใต้มีอัตราเห็นดีสูงถึง 71.4 ส่วนห้อยประเทศแคนยาปากีสถานและประเทศอื่นๆมีอัตราเห็นดีหลายกว่า80ส่วนห้อยผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศเขตโลกใต้ 63.7 ส่วนห้อยเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอเส้นทาง

0: และวิธีอื่นเพื่อปรับปรุงดินเค็มแล้วสร้างระบบการปลูกฝังผสมผสานกับการเลี้ยงปูป่าและเป็ดหลังจากค้นคว้าทดลองมาเป็นเวลา10กว่าปีดินเค็มในเมื่อก่อนได้ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาเทื่อละ9ฮอดปัจจุบันนี้อยู่เขตนิคมแห่งนี้ได้สร้างระบบน้ำหมุนเวียนแบบวงจรปิดทงนาคลองอ้อมนาสระเลี้ยงป่าระบายน้ำจากแม่น้ำเหลืองเข้าสู่ทงนาแล้วน้ำที่ระบายออกจากทงนานั้นจะไหลเข้าสู่คลองอ้อมนาเพื่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปูแล้วไหลเข้าสู่สระเลี้ยงป่าเลี้ยงกุ้งสุดท้ายก็ใส่ปั๊มน้ำสูบน้ำกลับคืนสู่ทงนาใส่สำหรับปลูกข้าวโดยผ่านการนำไส้ทรัพยากรน้ำแบบหมุนเวียนพร้อมกับการผสมผสานการปลูกฝังกับการเลี้ยงสัตว์น้ำที่นำมาจากแม่น้ำเหลืองบ่เพียงแต่ได้ระบายเข้านาเท่านั้นทั้งได้นำไส้เข้าในการเลี้ยงปูป่าและเลี้ยงเป็ดยิ่งได้เฮ็ดให้กำเนิดรูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันใหม่ยูนิคมเต้าหยีค่อยๆสร้างรูปแบบอุตสาหกรรมที่ผสมผสานการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์การท่องเที่ยวข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่าปี2025ยูนิคมเต้าหยีมีรายรับจากการปลูกข้าวได้หลายกว่า6ล้านหยวนรายรับจากการเลี้ยงปลาปูและเป็ดได้หลายกว่า1ล้านหยวนรายรับจากการท่องเที่ยวหลายกว่า7ล้านหยวนจากการปรับปรุงดินเค็มฮอดการพัฒนากสิกรรมแบบหมุนเวียนจากการปลูกฝังเพียงแต่อย่างเดียวฮอดการพัฒนากสิกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแบบเสื่อมโยงเข้ากันน้ำหยอดหนึ่งจากแม่น้ำเหลืองได้ถึกนำไส้อย่างมีประสิทธิผลสูงอยู่ที่แห่งนี้เป็นสักขีพยานให้แก่การเปลี่ยนแปลงของวิธีการนำไส้น้ำอยู่ท้องถิ่นแห่งนี้นี่ก็แมนพฤติกรรมที่มีชีวิตชีวาของประชาชนจีนในการค้นคว้าและปรับปรุงแม่น้ำเหลืองในตลอดระยะหลายสิบปีผ่านมาเหตุให้ทรัพยากรน้ำแม่น้ำเหลืองที่มีจำกัดเสริมขยายประสิทธิผลหลายกว่าเก่าในขณะที่ป้องกันความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังสามารถข้ามสู่การพัฒนาการผลิตและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นน้ำอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงมือนี้รายการประเทศจีนที่สวยงามได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังในตอนท้ายของรายการมือนี้ผู้ดำเนินรายการขอมอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้หับฟัง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการประเทศจีนที่สวยงามก็หมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:15 นหา 8:30 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทและอินทวรวงศ์กันดีพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
0: สบายดี

0: เป็นเจ้าเหนคิคือได้ยินว่าลูกเจ้าบุษบายวะ
1: แม่แล้วป้าหากออกห้องหมอมาวานนี่เกือบตายยังวะถ้าคอยพาลูกไปห้องหมอซ่าคนนี
0: ่เป็นยังจึงเว้าจึงสั้น
1: โอ้ยก็ย้อนว่าตอนลูกคอยเป็นไข้ทะบิดบ่ฮู้ว่าเป็นไข้หยังคอยพัดไปซื้อยามาให้กินไข้บ่เซาก็เลยหอบกันไปห้องหมอท่านหมอบอกว่าเป็นไข้ยุงลาย

0: ถ้าว่าไปซ่าอีกหน่อยหนึ่งอาจตายได้เพิ่นยังบอกข่อยอีกว่าห้ามซื้อยามากินเองบ่ให้ใช้น้ำทะเลโดยลำพังเด็ดขาดต้องมีแพทย์หมอติดตามอย่างใกล้ชิดต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาเท่านั้นใด
1: ป้าแน่นพุ่นว่าเพิ่นก็สิได้จื้อไว้ถ้าเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
0: แม่แล้วป้าอย่าถือเบาเด้ต้องได้บอกต่อๆกันไปจื้อไว้ให้ดีเป็นไข้อย่าซื้อยามากินเองเด็ดขาด
2: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกเป็นพยาธิที่อันตรายห้ายแหงบ่มียาปิ่นปัวเฉพาะมีแต่ปิ่นปัวตามอาการเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นไข้ต้องไปห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านห้ามซื้อยามากินเองเด็ดขาดด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

ุขภาพดีมีพลังไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางขึ้น FM 103.7 MHz ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติบรรทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตาโนนควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหักพญาถอกทองสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของทานและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดสักก่อนทานและคนที่ทานหักจะติดเสื้อพยาธิถอกทองได้ดังนั้นทานควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน

วัสดีท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการม้วนดีมีสุขที่ฮักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่าน 8:30 หา 9:00 นกันอยู่กับมโนภาพเนาะซึ่งในรายการมื้อนี้ก็จะมีสาระน่าฮู้แน่มีข่าวพร้อมทางกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอการอย่าลืมว่าการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวท่านเนาะสุขภาพแข็งแรงปราศจากการเจ็บปวดเป็นนี่ก็คือจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขท่านฟังในตอนต้นรายการนี้จะให้บรรดาท่านได้หาฟังเนาะข่าวอ้อมข่ากระทรวงสาธารณสุขมีขึ้นใดพร้อมทางระยะต่อไปก็จะประสาสัมพันธ์ถึงมิตรรายการเนาะที่มีลูกมีหลานเป็นปากแหว่งพิดานวูพร้อมทางน้องๆ นักเรียนที่อยากจะสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็อย่าลืมติดตามฟังกันแล้วกันมาตอนต้นรายการนี้ขอมอบข่าวให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเนาะท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมพิธีปล่อยยุงวัวบักเคียของโครงการลดพรการส่งเสื้อพญาติไข่ยุงหลายโดยนำไส้ยุงวัวบักเคียในนครหลวงพะบางเพื่อกันและควบคุมพญาติไข่ยุงหลายในวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ที่สวนอาหารลาดแหลงนครหลวงพะบางซึ่งในพิธีดังกล่าวนอกจากท่านใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังมีท่านนางมีเกรนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวท่านบุญเหลือสินไซโวละวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิโตแผนกสาธารณสุขแขวงองค์การจัดตั้งสากลผู้ต่างหน้าจากแผนกการของแขวงนครหลวงหวางอสบอสบบ้านในเทศบาลเนาะและก็ประชาชนเฒ่าห่วมพิธีดังกล่าวได้กล่าวหับและมีการแสดงศิลปะวรรณคดีละครสั้นเกี่ยวกับยุงวัวบักเคียทั้งหาฟังการรายงานสภาพปัจจุบันของพญาติไข่ยุงหลายที่สืบต่อส่งผลกระทบต่อครอบครัวในจั่วประเทศลาวโดยเฉพาะในระยะฤดูฝนรัฐบาลออสเตรเลียได้สนับสนุนให้ครับประสบปปลาวของพวกเขาในการต้านพยาธิไข่ยุงลายภายใต้การควบคุมและการส่งเสื้อไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงวัวบักเคียอยู่สปปลาวซึ่งยุงวัวบักเคียบ่สามารถแพร่เสื้อไข่ยุงลายซิก้าซิกุลคันยาซิกุลคุณยาเนาะเมื่อยุงวัวบักเคียถูกปล่อยในสุมสนยุงจะสืบพันธุ์กันกลายกับยุงลายบ้านหั่นและจะกลายเป็นพญาติกลายเป็นยุงที่มีเสื้อดีวัวบักเคียสำหรับลูกของมันที่ออกมาและสามารถลดพรการแพร่เสื้อพญาติไข่ยุงลายได้และปฏิบัติครั้งนี้เนาะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มควบคุมพญาติโตกระทรวงสาธารณสุขและองค์การช่วยเหลือเด็กประจำลาวโดยการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและโครงการควบคุมป่าสาก่อนยุงและกับควบคุมประชากรยุงโลกพร้อมนี้ท่านเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวและท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงก็ได้มีการประกอบคำคิดคำเห็นในตอนท้ายพร้อมทางท่านนางใบคำคัตติยะก็ได้มีคำเห็นตื่มว่าพญาติไข่ยุงร้ายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและก็เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วโลกซึ่งมีการระบาดและเสียชีวิตในแต่ละปีนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโตอย่างยิ่งใหญ่อยู่ที่นครหลวงพะบางท่านนางใบค้ำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยบรรดาห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่และคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจกระทรวงสาธารณสุขได้ต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจากห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนำพาคณะดังกล่าวโดยท่านปริญญาเอกกี่แก้วจันทบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจผู้ประจำการคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจากห้องว่าการศูนย์กลางพรรคจุดประสงค์ก็แม่นเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของคณะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโรงงานผลิตยาของแขนงสาธารณสุข
นอกจากนั้นก็ยังได้ปรึกษาหารือด้านการเคลื่อนไหวและการแผนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของแขนงการสาธารณสุขในตอนหน้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของแขนงอื่นๆอยู่ในสปป.ลาวแผนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของแขนงการสาธารณสุขแม่นได้ปฏิบัติตามแผนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลว่าวรวมว่าเฉพาะก็แม่นเพื่อสร้างกว่าเงื่อนไขในการสุกยู่และส่งเสริมบรรดาโรงงานผลิตจ่าภายในของรัฐได้รับการปฏิรูปอย่างเหมาะสมสอดคล้องมีความสามารถที่มั่นคงด้านการผลิตจำหน่ายนำไส้หยาภายในและส่งออกไปจำหน่ายอยู่ต่างประเทศผลของการปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้จะเป็นข้อมูลให้แก่การกักเกียมวางแผนสืบต่อดำเนินการเพื่อเวียกงานการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของแขนงการสาธารณสุขให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้นี่ก็เป็นข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขที่นำมาเสนอต่อกับบรรดาท่านได้หาฟังในมือนี้เนาะและพร้อมกันนั้นท่านผู้ฟังก็มีการออกข่าวต่างๆอื่นอีกเนาะสารสามารถที่จะเข้าฟังติดตามเบิ่งที่เพจของพวกเราได้ Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขเนาะและขออนุญาตรายงานหรือว่าอัปเดตตัวเลขของการเป็นพยาธิไข้ยุงลายให้กับบรรดาท่านได้รับทราบในปัจจุบันนี้เนาะซึ่งตัวเลขล่าสุดที่มีการรายงานก็คือวันที่8กรกฎาคม2016ที่ผ่านมานี่แม่นมีการติดเสื้อใหม่42กรณีและมีผู้ที่ติดเสื้อสะสม2665กรณีแล้วเนาะถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่เริ่มมีการรายงานให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแล้วเนื่องจากว่าในระยะนี้ก็คือก้าวเข้าสู่ฤดูฝนที่มีฝนตกมาหลายเฮ็ดให้เหมาะสมแก่กันแพร่พันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายเนาะที่สำคัญก็คือโชคดีเนาะยังบ่ทันมีกรณีที่เสียชีวิตนี่ก็ขอฝากไว้มีรายการทุกท่านเฮ็ดแนวใดจะบ่ได้มีการติดเสื้อพยาธิไข้ยุงลายสมทบกับการปล่อยยุงวัวบักเขี้ยและปฏิบัติหาปอเด้อบรรดาท่านเนาะปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำเปลี่ยนน้ำในถูดอกไม้เต้าดอกไม้ต่างๆทานห้องตินตู้เป็นประจำปล่อยปลาหางยุงเพื่อกินหนอนน้ำปฏิบัตินะปฏิบัติอนามัยเฮือนสารบ้านซองแล้วก็ปฏิบัติเป็นประจำปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนให้สะอาดยบงามอยู่เสมอถ้าว่าเฮาปฏิบัติได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างพยาธิต่างๆก็จะบ่มาบ่เฉพาะแต่ไข้ยุงลายเนาะเอาเรื่องพอถึงเรื่องของการเฮ็ดอนามัยสามสะอาดนําเด้อบ้านชีวิตชาวบ้านจะยืนท่านฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศจากทางรายการก่อนเนาะและจึงคอยมาฟังกันเนาะประสาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นปากแหว่งพิดานโบของหลานน้อยที่จะต้องได้มีการไปผ่าตัดอยู่ที่ห้องหมอมโหสถแดอยู่ทางห้องหมอเศรษฐาธิราชแดเนาะแล้วก็มีประสาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าสมัครเรียนอยู่ที่มวสหรือว่ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเนาะตอนนี้เป็นบรรยากาศจากทางรายการกันเด้อ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ขึ้นในวันที่10กรกฎนี้มีท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งบรรดาสหายคณะประจำภาคกรรมการภาคกระทรวงคณะภาคหักฐานและพนักงานลักแรงเข้าห่วมท่านเล็กไหลศิวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์การจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้กฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ได้รับการจัดตั้งผันขยายเข้าในทุกโครงเขตเวียกงานในคะแนนโยธาธิการและขนส่งให้ถูกต้องครบถ้วนทันการและมีความเป็นเอกภาพในทั่วองค์คณะภาคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพื่อให้การจัดตั้งทุกขั้นสมาชิกภาคทุกสหายได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อย่างถูกต้องและเข้มงวด
1: กระทรวงเฮาได้สําเร็จการจัดตั้งเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคคันกระทรวงในวันที่16มีนาปี2016ถือว่าเป็นบาดก้าวสําคัญในการจัดตั้งพันขยายมติดังกล่าวและในมื้อนี้พวกเฮาได้ค้นคั่วและเสื่อมซึมกฎระเบียบของพรรคและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบสมัยที่12ให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งลึกซึ้งสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียงงานตัวจริงของตนก็คือของแต่ละหักฐานพรรคให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงและให้มีผลสำเร็จเพราะพวกเฮายังมีภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงนักนวงในยาวนานของพรรคเฮาแม้นสืบต่อยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มีหลักการของพรรคนำพาทั่วปวงชนทั้งชาติปฏิบัติหน้าที่ปกป้องภาษาประเทศชาติและมาพ้นโครงการปฏิวัติไว้ให้มันคงสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแห้งลึกซึ้งในหอบด้านให้แก่การบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอย่างหนักแน่นเฮ็ดให้ประชาชนทั้งมีผาสุขประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นมีประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไล
0: กองประชุมได้ตีราคาสูงต่อบรรดาสหายคณะบริหารงานภาคกระทรวงคณะภาคบรรดาหักทานและพนักงานลักแรงของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ได้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำเห็นต่อกับเนื้อในกฎระเบียบภาคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่ดีมีเนื้อในสำคัญลึกซึ้งเพื่อนำไปค้นคว้าซีนำจัดตั้งปฏิบัติอยู่คันหักทานของตนในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังเอกสารกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12คำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่303เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12และมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: เอายับเข้ามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
3: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
2: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จักครั้งและผู้หญิงได้จักครั้งในบ้าน
3: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่แด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตนี่มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได้และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นควมโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละเฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: บ่มีความสำเร็จใดได้มาโดยบ่ใช้เวลา
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
0: สวัสดีบรรยากาศที่คิดว่าจะได้กับการพอถึงเวลาและการเพื่อนบริษัทธรรมจากองค์การการแห่งสัตว์ลาวทุกมือวันอาทิตย
1: ์เจ้า
0: 9โมงหา10โมงบดีสมนาพิมพ์วงพร้อมด้วยทั้งอนุรักษ์ประดาวันนำเสนอสุดท่านฟังข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี
1: ้แม่นแล้ว
0: งานองค์การการแห่งสัตว์ลาวได้เป็นเคลื่อนไหวอยู่ทั้งในแ
1: ดนเจ้าทั้งแม่ละทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นน้องมีละการก็จะได้ทำหู้ข้อมูลข่าวสารน้ำกันหรือว่ายังคงค้าจ่ายอยู่บนใดบ่ในเกาหนาเวียของพวกเฮามีละการสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะที่ช่องทาง Facebook ขององค์การกระแดงแห่งสลาวให้พิมพ์เป็นภาษาลาวหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เนาะ www.lawrecord.org.la
0: แม่นแล้วพบกันกับวันนี้กับกลุ่มกับมือวันอาทิตย์12กรกฎาคม2026แฮม13คำเดือน8มีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569
1: เจ้าม
0: ื้อนี้ยังใครมีเสียงแดดมาแล้วอนุรักษ์เอ้ย
1: แม่นหาก็เห็นมื้อนี้
0: ฮาก็เห็นแดดเออสิได้สับเครื่องเนาะมื้อวานนี้2มื้อนี่ฟ้าบดบู้ฝนตกลินเดจักแฮงเด้มื้อวานนี่ตกหลายชั่วโมงเด้
1: แม่น
0: เออมื้อวานนี่
1: ตกลินยาวพอสมควรบางคนว่าโอ้คือหมอแก้การนอนแท้บ่แนะนำให้นอนเพราะว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเมื่อเวลาที่เฮาต้องเฮ็ดกิจกรรมนำกันอนามัยเฮือนบ่ทันผู้ฟังเพราะว่าระยะนี้ฝนตกลงมากะยานไข่ยุงระบาด
0: นั่นแล้วนั่นแล้วเอาก็ช่วยกันอะไรเนาะยามฝ้ายามฝนนี่พญาติพญามันก็มักมายามฝนก็พญาติที่มาเกิดนี่ก็สิแม่นถอกท้องนี่เด้
1: เจ้า
0: เออกินบ่สะอาดตัวอย่างว่าล้างผักล้างมีเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมักง่ายจับฟิดฟัดฟิดฟัดก็มากินเลย
1: เสื้อๆๆแล้วกินเลย
0: เสื้อๆแล้วก็กินเลยมักไม่ตัวอย่างว่าแล้วว่างให้ทุกท่านถอกท้องนี่เสียเงินมาอีกสิไปนั่งนอนอยู่ห้องหัวพุ่นใส่น้ําเกลือพุ่นน้ําทะเลพุ่นแห้งสิยุ่งยากตึ้มแม่นบ่แล้วก็พญาติไข้ยุงได้นี่แห้งระวังนะยามนี่ยามฝนน้ำอ่างน้ำขังกระโปะกระป๋องดินยางรถเก่าก็ต้องได้อนามัยทำความสะอาดง่วมทิมหรือว่าธนาคารขี้เหนียวมันเก็บซื้อได้กระป๋องกันวะป๋องเบียร์ป๋องน้ำนี่ยังเป็นโลเป็นอย่างนั้นดีหรือว่ายางทุกน้ำนี่ก็ขายได้ได้เงินอีกได้ทุกท่านได
1: ้แมนต้องได้ห้องจังมูลไส้ทานปลาปังอันใดพอขายได
0: ้
1: แล้วก็ขี้เหนียวในครัวเฮือนนี่พวกเขาอยากให้
0: แยก
1: เป็นกระตุกนี่ขายได้หรือว่าเป็นเศษอาหารจังซี
0: ่
1: ไปเฮ็ดฝุ่น
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ไข้วัดอยู่แหละนี่โคซุกนี่ก็รู้สึกอย่างคือๆเลย
1: สีต่างๆไงเป็นได้ย่านบ่มีคู่จัดรายการ
0: ก็ปาจักบ่ได้เฮ็ดเนาะอยากกันยอมมันบ่ได้เลือกยามเลือกเวลาได้มันบ่ได้ห้ามได
1: ้
0: เออมื้อใดร่างกายบ่แข็งแรงบ่พุ่งต้านทานทําสิมันก็อยากมาขึ้นอยู่ได
1: ้
0: เบิ่งสภาพอย่างคือๆคึงๆมาเลย
1: เจ้าต้องได้ไปห้องหมอเนาะสมรา
0: แม่นแล้วถ้าว่าใครบ่สบายไปกวดหาแพทย์หาหมอดูก่อนเด้อใครยุงบ่ใครวัดบ่สินะมันอาการคล้ายคือกันก็ขอให้ไปพบแพทย์หมอย่านเอาบ่ทันจักหน่อยว่าเป็นใครยุงบ่ได้ว่าตัวเป็นไข้วัดว่าซั่นคือยาปลามากินโอ้ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยตัวเองปวดตัวเอง
1: เจ้า
0: เอาบ่ทันไข้ขึ้นสมองย้อนหยังไข้ยุงหลายซ้ําสุดท้ายทุกคนออกมาอันนี้อันตรายก็ขอฝากไว้เตือนไว้แจ้งไว้ระยะฤดูฝนนี้มักหลาย 3-4 พญานี่แหละ
1: เจ้า
0: เนาะถอกท้องไข้ยุงหลายแล้วก็ไข้วัดฉันขอให้ติดตามเฝ้าระวังไว้ดีทุกท่านเด้อมื้อนี้นี่ตามเวลาแจ้งมานี่ท่านผู้ฟังนอกจากนั้นจะได้รับฟังการสัมภาษณ์ท่านสายสมรสมนุกคำจันทร์หัวหน้าวงการกระแดงแขวงคำมวลวังเศร้ามื้อนี้ก็ได้ประสานหาเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นก็ตอบกลับมาแล้ว
1: แม่น
0: ท่านสายสมรก็ตอบโป้กันแล้วว่ายินดีที่ได้เข้ารายการเพื่อสนับสนุนพวกเขาการเคลื่อนไหวอยู่ทั้งแขวงคำมวลการออกเหตุช่วยเหลือหรือว่าเรียกงานบริจาคเลือดเป็นแนวไหน
1: เจ้าโดยซัพพอร์ตแมนการนำพาพนักงานลงตอบโต้ภัยน้ำท่วมอยู่แขวงคำมวลที่ว่ามีผลกระทบท่านผู้ฟังจากพายุไม้สักนั้นก็มีความเสียหายพอสมควรได้สมเวลาตามที่เฮาเบิ่งข่าวนี่เฮือนสานบ้านซองที่อยู่อาศัยให้น้าตากาพื้นฐานโครงล่างนี่กระท่วมในระดับหนึ่งละเอาตั้งแต่ต้นปีเลยมีรายการตั้งแต่หัวทีเลยเนาะในระยะเดือนกรกฎนี่แหละหลายๆพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักน้ำท่วมดังนั้นก็ขอให้มีสติระมัดระวังท่านผู้ฟังพ
0: ื้
1: นที่ใดที่ว่าต่ำเบาะแคบแม่น้ำก็ต้องได้ยกย้ายแดงวัตถุสิ่งของนั้นสัตว์เลี้ยงไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำเฮาฮู้ไว้ล่วงหน้าเฮาก็เตรียมพร้อมแล้วเด้อโอ้ฝนตกมื้อนี้หลายชั่วโมงติดต่อกันธรรมชาติเปลี่ยนไปล่
0: ะ
1: อาจจะมีน้ำยึงสูงขึ้นหร
0: ือ
1: ว่าน้ำปลาไหลสูง
0: เจ้าเอาแต่ฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เนาะเรื่องธรรมชาติที่เฮาบ่อยากให้มันเกิดนั่นแหละแต่ฮ้อนยามฝนแล้วมันต้องได้เตรียมพร้อม
1: แม่น
0: มีสติแต่หัวที่ทุกท่าน
1: เจ้า
0: ปนี้จะพระท่านมาพูดจักกับเรื่องงานองค์การการแข่งขันลาวตึมองค์การการแข่งขันลาวกับพวกเรานี้เป็นการจะตั้งทั้งสังคมของสปป.ลาวที่เคลื่อนไหวเรื่องงานมนุษยธรรมอย่างเป็นเอกราชอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายเจรจาพื้นฐานของขบวนการกระเด็นและกระซี่วงเดือนแดงสากลประกอบมีความเป็นมนุษยธรรมเที่ยงธรรมความเป็นกลางเอกราชความสมัครใจความเอกภาพและความมีน้ำใจสากลนะมันจะสืบต่อยก4หลักการในเรื่องงาน7หลักการที่ผ่านมา
1: แม่นแล้ว
0: เ
1: จ้า
0: เป็นอย่างนี้นี่
1: พ่อแม่นความเป็นเอกราชท่านผู้ฟังกระแดงเป็นองค์กรเอกราชที่มีหน้าที่เคลื่อนไหวเรื่องงานมนุษยธรรมโดยพัวพันกับอำนาจการปกครองในทุกขั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนกับภายใต้กฎหมายบ้านเมืองและถูกต้องตามหลักการของขบวนการกระแดงและซีกวงเดินแดงสากล
0: เจ้าแล้วดังนั้นความสมัครใจบัดนี้ความสมัครใจก็คือว่าองค์การกระแดงนี่เป็นองค์กรสาธารณกุศลใดเฮ็ดเวียกด้วยความสมัครใจเต็มใจว่าซั่นใช่แล้วก็บ่คิดหวังตอบแทนจากการกระทําหน้าที่ให้การบริการเราเฮ็ดเวียกด้วยความสมัครใจแท้ๆ
1: เจ้า
0: บ่ได้เรียกร้องว่าโอ้ก็ต้องเอาเงินเอาคําบ่อันนี้มันมีความสมัครใจแท้ๆได
1: ้เจ้าเจ้านอกจากนั้นแมนความเป็นเอกภาพแต่ละประเทศมีสภากาแดงหรือสภาซีกวงเดือนแดงได้เพียงแต่สภาเดียวเฮ็ดหน้าที่บริการด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากผู้ประสบภัยต่างๆในทั่วประเทศ
0: แม่นแล้วและความมีน้ำใจสากลบัดนี
1: ้เจ้า
0: สภากาแดงหรือว่าซีกวงเดือนแดงสากลนี้เป็นองค์กรที่อยู่ในโลกมีฐานะความรับผิดชอบและก็หน้าที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าเทียมกันนะจ๊ะเนาะที่ได้นำมาเสนอจากอาทิตย์แล้วแล้วก็มื้อนี้ก็บ่ได้ครบเด้
1: เจ้า
0: 7หลักการนี่ของขบวนกระแดงและซีกวงเดือนแดงสากลที่บรรดาองค์กรต่างๆในโลกที่เฮ็ดเวียกกระแดงต้องได้ปฏิบัติตามอันนี้แม่นทั่วโลกเพิ่นยึดถือ7หลักการนี้
1: เจ้าเป็นเอกภาพกันเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเอกภาพบ่ได้ทั่วโลกน่ะเรียกอันนี้ทุกท่านเด้อ
1: เจ้า
0: เนาะบ่แม่นว่าพวกเฮาประดิษฐ์แต่งขึ้นมาใหม่เพิ่มน่ะเรียกอีกอันนี้แม่นเจตลักการสากลที่องค์การกระแดงและซีกวงกระแดงสากลบ่ได้รับรองเอา
1: เจ้า
0: ถือเป็นมติก็ว่าแม่นทั่วโลก
1: แม่นเจ้าต้องได้จัดตั้งปฏิบัติย้ำคืนมีรายการเนาะ1ก็แม่นความเป็นมนุษยธรรม2ความเที่ยงธรรม3ความเป็นกลาง4ความเป็นเอกราช5ความสมัครใจ6ความเป็นเอกภาพและ7ความมีน้ำใจสากล
0: เจ้าเอาได้ยังน่ะจึงสิมาเชิญชวนเรื่องการบริจาคเลือดแล้วก็สิได้ฟังเสียงทั้งท่านนางจิรภาแก้วคำพุย
1: เจ้า
0: องค์หัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติตัวกับสภาพรวมโดยเฉพาะและไม่เรียกงานการเชิญชวนบริจาคเลือดเด้เอาแล้วยังน่ะจึงมาฟังตื้มเนาะเสียงสัมภาษณ์ของนางจิรภาแก้วคำพุยนี้อาจจะได้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคเลือดแล้วก็เรียกงานเลือดนี่เป็นจังได๋ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางสถาบันเลือดของพวกเขามีความยุ่งยากจังได๋เลือดเพียงพอหรือบ่
1: เจ้า
0: แล้วก็จึงมาฟังเติมจะให้ท่านได้พักฟังเพลงก่อนเนาะเอาเพลงจะฝากเสียงเพลงนี้ให้ทุกท่านเอาเม็ดเลือดสีแดงซะเนาะเกี่ยวกับเวียกงานเลือดของพวกเขานี่แหละจะฝากเพลงนี้เม็ดเลือดสีแดง

0: เกือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเทื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนละสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้ดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางสู่เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสี่ยวเลือด10ถุงใส่ตัวหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแ
1: ด้ได
2: ้มีเลือดน้อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ
3: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อนประชาธรรมจากองค์การกระแดงแห่งชาติลาวมื้อนี้ไลฟ์สดบ่ได้เด้อ
2: เจ้า
3: บางท่านว่าสิคําคิดเห็นหรือว่าแสดงคําเห็นผ่านไลฟ์สดกับพวกเขาเนาะแต่วันศุกร์พุ่นน่ะมาบ่ได้น้องเอิบทองมาแจ้งมาน
2: ี
3: ่แต่วันศุกร์ออนไลน์บ่ได้นะมีแต่ว่าฟังผ่าน FM 37 MHz แล้วก็ฟังผ่านออนไลน์พวกเขาเว็บไซต์ www.lwina.org.la ก็ก่อนที่เขาเนื้อในรับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องงานกระแดงนั้นก็ขอแจ้งน้อยนึงนะผู้ฟังผู้สำเร็จเรื่องงานกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาชาติชุดชิปมาก็สำเร็จไปในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะหลังจากว่าประชุมมาตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่10ก็เป็นสำเร็จในตอนบ่ายของมื้อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องงานรัฐบาลที่ฮ้อนแต่ตั้งปฏิบัติเขาคือเรื่องงานที่เข่งฮ้อนนั่นแหละในปัจจุบันว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอันนี้แหละท่านได้ฟังไปแล้วฟังคืนได้วิทยุชาติกับพวกเขาก็มีจากรายการข่าวพิเศษข่าวต้นชั่วโมงข่าวทั่วไปตัวกันยังสิทันย้อยเอาออกข้อมูลข่าวสารในคําคิดเห็นหรือว่าเรื่องงานของภาคส่วนรับผิดชอบบรรดากระทรวงต่างๆที่ได้ขึ้นรายงานชี้แจงต่อสมาชิกสภาชาตินี่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาชาติชุดที่10ก็สามารถฟังคืนได้เนาะและมื้ออื่นนี้ท่านผู้ฟังกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนลาวทั่วประเทศไดบ่ดีทีมงานพวกเขานี่กําลังขนเครื่องเป็นอุปกรณ์เทคนิคนี่สิไปไอติด
2: เจ้าม
3: ี2จุดมื้อนี้อยู่ไอติดเนาะบางแสดงกับเกี่ยวกับงานสื่อมวลชนลาวเนี่ยทางศูนย์กลางสานมได้เพิ่นจัดนะมื้อแรงนี่มีนักร้องได้ศิลปินหลายท่านได้สิไปห้องนี
2: ่
3: ตามมาเราเพิ่นแจ้งมานี่ครับมีไอติโอดาไลบ่มีซักวงเซี่ยวมีภายในนี่หลายๆคนได้ศิลปินเพิ่นสิไปห้องเพลงหรือว่ากระใต้อากาศก็ไป
2: เจ้าม
3: ีหลายคนแล้วก็เธออยู่หน้านี่เด้เพิ่นสิมาเราประสบการณ์นี่แหละเรื่องสาวนอกสาวนุ่มนี่แหละไอดอลดังเฮานี่นะแล้วก็มันอย่างกุ้งต้องร้องอีกนี่น่ะ
2: เจ้า
3: ผู้ใดอยากไปเบิ่งมื้อแรงนี่เด้ออยู่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กกิจกรรมตอนหาเป็นงานสื่อมวลชนลาวทั่วประเทศครั้งที่1ที่ศูนย์กลางสาวนุ่มประชาสัมพันธ์บรรลาวเพิ่นจัดขึ้น
2: เจ
3: ้
2: า
3: ทีมงานพวกเขากําลังอนามัยเสร็จถูกตอนนี้กําลังสิเตรียมคนแล้วเด้นี่ไปไอเต็กส่วนว่ามื้ออื่นมื้อหือมื้อหือเนาะ14 15
2: เจ
3: ้าพวกเขาก็สิได้ประจําพุ่นแหละอยู่หอประชุมแห่งชาติกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศเรื่องงานสื่อมวลชนบ่ว่าสื่อเก่าสื่อใหม่ที่ได้ไปแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ตนเองนี่ก่อนสิมาเป็นเสียงออกอากาศมีขั้นตอนใดๆได้เครื่องเสียงเครื่องอัดเทปต่างๆสมัยอนาล็อกพุ่นแหละพวกเขาก็คนไปไหว้พุ่นแล้วหอประชุมแห่งชาติแล้วเนาะมื้อหือแต่มื้ออื่นนี่พวกเขาประจําได้เขาซกสมรานี่สิประจําในมื้อนี่ก็บุญน้อง
2: เจ้า
3: ประจําที่ห้านวางแสดงของวิวซ่าของพวกเขานะครับผู้ใดมีโอกาสไปเยี่ยมยามได้นะอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติหลัก6นี
2: ้ครับแล้วก็ส่วนมีรายการเนาะสําหรับมีรายการท่านใดที่อยากร่วมบริจาคเลือดก็ยังบริจาคเลือดได้ต่อเนื่องท่านผู้ฟังขอส่วนมวลชนบริจาคเลือดภายใต้คําขวัญ1หยดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กสั้น5วันที่15กรกฎาคม2026นี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสภานแม่นยิงลาวครบรอบ71ปี
3: เอาวันที่15กุมภาพันธ์วันพุธทุกท่านเด้อสั้น5ศูนย์การค้าลาวไอเต็กผู้ใดฮอดมือครบเอาเลือดออกผู้หญิงก็4เดือนเด
2: ้
3: อ ฮอดเดือนที่4แล้วไปรถ
2: ไป
3: ผู้ชาย3เดือนฮอดกำหนดก็ไปเอาเลือดออก
2: เจ้าน
3: ี่เอาก็แจ้งบรรยากาศที่พอฟังอยู่กิจกรรมเพื่อต้อนรับวันสั่งตั้งสภาวันยิงลาวสาวกรกฎที่จะถึงนี
2: ้
3: ปีนี้ก็ครบรอบ71ปีเนาะและมีเสียงสัมภาษณ์นี่ก่อนจะได้รับฟังการเคลื่อนไหวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ท่านผู้ฟังจะให้ท่านได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านนางจิรภาแก้วคำพุยรองหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติต่อกับสภาพรวมและกับความต้องการนโยบายการเส้นส่วนบริจาคเลือดเอาพักฟังเสียงทั้งท่านนางจิรภาแก้วคำพุย
4: การเกี่ยวกับเลือดอยู่สภาพเลือดของเฮานี่ก็เห็นว่าบ่อยากเพียงพอเนาะเพราะว่ากลุ่มคนที่ใส่เลือดนี่มันหลายโดยเฉพาะแม่นกลุ่มคนที่ใส่เลือดประจําเช่นคนที่ว่าเป็นพยาธิเลือดจางคนเจ็บฟอกไขหลังนี่แม่นใส่ประจําหลายคนเจ็บเหล่านี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นแต่การบริจาคเลือดยังลักษณะบ่เพียงพอแต่ผ่านมาเนาะก็มีคนหันเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียกงานการบริการเลือดของพวกเฮาย้อนว่าเขาเจ้าคิดว่าการบริจาคเลือดนี่เป็นอันตรายเห็นให้เขาจะบ่มาบริจาคเลือดและจำนวนคนจำนวนหนึ่งก็ว่าถ้าว่ามีพี่น้องตัวเองต้องการจึงจะมาเอาเลือดออกเห็นให้คนหันบ่มาบริจาคเลือดซึ่งความจริงแล้วความต้องการเลือดนี่มันมีตลอดและถ้าว่าทุกคนหันบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่เฮียงหองสิ่งตอบแทนบ่ถามว่าพี่น้องตัวเองเจ็บแล้วจึงมาเอาเลือดออกนะถามว่าทุกคนเข้าใจแนวนี้นะเฮ็ดให้พร้อมกันมาบริจาคเลือดนี่ก็คิดว่าจะเฮ็ดให้เลือดนี่เพียงพอต่อความต้องการของคนเจ็บและเพื่อให้การบริการเลือดมีความยืนยงความจริงแล้วเฮาก็มีแผนความรับบริจาคเลือดกับภาคส่วนต่างๆในสังคมนี่เป็นประจำทุกปีแผนรับบริจาคเลือดกับกระทรวงต่างๆอย่างหน่อยเฮาต้องไปรับบริจาคเลือดปีนึง2เทื่อหรือหลายกว่านั้นและพวกเฮาก็ยังมีแผนจัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดในวันสําคัญต่างๆของชาติเที่ยวเฮ็ดพวกนี้ก็เป็นเพื่อความยืนยงของการบริการเลือดพวกเฮาแหละเนาะแต่ว่าพวกเฮาก็ยังมีแผนตื้มที่ว่าจะเฮ็ดให้ได้หลายกว่าเก่าและก็ลงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆหลายกว่าเก่าเพื่อให้พวกเฮาได้มีผู้บริจาคเลือดเพิ่มขึ้นและเกี่ยวกับเพื่อว่าเฮ็ดให้คนในสังคมร่วมใจกันบริจาคเลือดให้กลายเป็นวัฒนธรรมนี้พวกเฮาก็ได้มีการสร้างสื่อโฆษณาต่างๆที่ว่าให้มันเข้าถึงหมายเนาะและมีการโฆษณาผ่าน Facebook ทางวิทยุของกาแดงอันนักสื่อข่าวต่างๆเพื่อให้ทุกคนในสังคมหันเข้าใจและก็บ่ย่านต่อการบริจาคเลือดและอยากแนะนําอันนึงเนาะเกี่ยวกับการมาติดต่อพ่อพันเอาเลือดนําพวกเฮานี้เนาะทางพวกเฮานี่แม่นมีการเก็บค่าสดเซยการบริการเลือดในเลือดราคาถุงนึงหันแม่น 70,000 กีบแล้วก็มีค่าสายส่งค่าความเย็นและสรุปแล้วเนาะในการมาเอาเลือดแต่ละเทื่อถ้าเอาถุงนึงจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 90,000 กีบและอยากแนะนําให้พี่น้องคนเจ็บเนาะถ้าว่ามาเอาเลือดนําพวกเฮาแล้วและถ้าบ่ได้ใช้ก็อย่าให้เอามาส่งเลือดมาส่งคืนบ่อยากเอาไปฝากต่อบ่อยากเอาไปให้พี่น้องของคนอื่นอีกเพราะว่ามันจะเป็นซองวางในการเฮ็ดให้ค่าสดเซยเลือดพวกเฮามีคนเก็บเพิ่มขึ้นซึ่งว่าเฮ็ดให้เขาเจ้าข่าวจะผิดเนาะว่าเฮานี่แม่นได้เลือดมาบ่ได้จ่ายเงินหยังแต่เฮามาเก็บค่าสดเซยอันแพงความจริงแล้วเฮาก็ปฏิบัติตามกับแกนการของสภาแห่งชาติโดยที่บ่ฮอดปัจจุบันนี้เฮาก็ยังเก็บคือเก่าถ้าว่าหากเฮ็ดมามีการจ่ายค่าเลือดแพงกว่านี้หมายความว่าได้มีคนที่ว่าบ่หวังดีได้เฮ็ดให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้มีหางเสียงต่อการบริการเลือดพวกเฮาซึ่งว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าความจริงแล้วเฮาบ่ได้เก็บเกิน 70,000 กีบต่อถุง
3: นั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ท่านนั้นศิลปาเกี่ยวกับป่วยห้องนะศิลปะเรื่องแห่งชาติเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับเบี้ยการบริจาคเลือด
2: เจ้า
3: บางคนก็บ่เลยเนาะค่าบริจาคเลือดมันหยังคือว่าเปียวคือได้เสียงเงินเสียงคํานั้นเดี๋ยวนี้นะก็คือบ่ได้บอกไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายนี่เป็นการเก็บรักษาน้ํายาทุ่งต่างๆใส่ซุ้ม
2: เจ้า
3: เนาะถ้าว่าสิเอาเดี๋ยวที่ตามบ่ได้แจ้งมานี่มูลค่านี่หลายแสนกีบเลย
2: แม่น
3: ราคาแพงอยู่ต่างประเทศคือบ่เว้าเลยเนาะพอนี่เป็นการช่วยเหลือเด้เงินจำนวนนี้ก็สิไปซื้อต่ออุปกรณ์ต่างๆค่าบำรุงรักษาเก็บรักษาเนาะค่าเลือดถึงถุงกัน 70,000 กีบค่าสายส่งกัน 15,000 กีบรวมแล้วก็สิประมาณ 90,000 กีบหรือ 90,000 กีบต่อถุง
2: 90,000 กีบมาล่ะ
3: เพิ่นก็แจ้งมาว่าถ้าว่าหลายคนนี่น่ะแปลเลือดใส่เลือดแล้วเนาะตัวอย่างว่าดีแล้วนะ
2: ดีแล้ว
3: เลือดมันเอาไป
2: เจ้าย
3: ังค้างอยู่ตัวอย่างเพื่อจะให้มาส่งอะไร
2: หรือว่าบางกรณีนี่เอาไป3ถุงสมราได้ใส่เพียงแต่1ถุงหรือว่า2ถุงท่านผู้ฟังพวกเขาอยากให้ก ลับคืนเอามาส่งคืนเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเลือดอยู่ที่ศูนย์เลือดของพวกเราหรือว่าสถาบันเลือดของพวกเราก็ขาดแคลนอยู่แล้วแต่ว่าท่านเอาไปแล้วบ่ได้ใช้ในกรณีที่ว่าบ่ได้ใช้บ่อยากให้เอาไปขายต่อบ่หรือว่าไปฝากผู้นั้นผู้นี้ฝากท่านหมอไว้จังซี่นะเพราะว่าความต้องการอยู่ที่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์เลือดนี่ยังหลาย
3: ท่าน
2: ผ
3: ู้
2: ฟ
3: ัง
2: ผู้ที่ไปคงคอยนี่บางคนนี่ไปแต่เช้าจนฮอดค่ําย
3: ังบ่ได้มันบ
2: ่ยังบ่ได้เล
3: ือดเอาฝากไว้เด้อถ้าว่าใช้แล้วเลือดยังเหลือนะ
2: เดี๋
3: ยวขอให้มันกลับมาส่งสถาบันเลือดเด้
2: คร
3: ับพวกความต้องการเลือดหลายบ่แม่นสิเอาที่มีได้บางคนบ่ได้เอาไปที่มีอีกเบาเนาะดังนั้นก็ขอฝากไว้หรือมีปรากฏการณ์ว่าซื้อเลือดขายเลือด
2: เจ้า
3: ทางฮู้ไปเด้เนาะแม่นผู้ใดว่ารับซื้อเลือดขายเลือดทายฮู้ทายง้อยมีราคาน่ะส่งมาปาไว้ที่เพจพวกเฮาก็ได
2: ้เจ้า
3: และการองค์การกระแดงลาวเฮานี่เนาะคนหาไปรถเพจองค์การกระแดงซะลาวนี่นะ
2: เจ้า
3: ส่งปาไว้โอ้ฮู้ผู้นี้เด้อเราสิขายเลือดให้ค่อยในมื้อนั้นมื้อนี้ตัวอย่างว่าทายฮู้ทายง้อยไว้หรือมีเบอร์โทรยิ่งดีถ้าบ่นัดกันเด้
2: เห็
3: นว่า
2: เจ้า
3: เพราะว่าสิซื้อสิขายนะมันต้องมีกันนัดกันอยู่แล้วแน่นอนบางคนประสานไว้โอ้เอาบ่เลือดที่ค่อยมีเด้สิเอาบริจาคผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ตัวอย่างนะ
2: ครับ
3: นี่น้องมันมีเบอร์แล้วติดต่อหากันอยู่แล้วต้องการเลือดเด้ฉะนั้นมีเบอร์มีรูปมีภาพข้อมูลหลักฐานครบมาให้พวกเฮาเอาดําเนินคดีได้
2: เจ้า
3: เนาะเพราะว่าเวียกงานก็คือเว้าหั่นแหละการบริจาคเลือดแม่นสมัครใจบ่ได้ซื้อบ่ได้ขายเนาะส่วนว่าเก็บค่าบริการก็เป็นค่าบริการน้ํายาสายส่งเก็บเมี่ยนรักษาเนาะ 70,000 90,000 เก็บต่อถุงนี่นะ
2: เจ้า
3: อันนี้มันค่าบริการซะใส่ทรงทงเก็บไว้อุณหภูมิบ่แม่นสิไปเก็บใส่ตู้ฟรีซเซอร์คือพวกเฮาอยู่เฮือนนี่
2: ได้บ่ถูกต้อง
3: บ่ถูกต้องในตอนใดบ่คือเลือดแป้งคือว่าเอาไปเข้าตู้เย็นแล้วก็แล้วนั้นนี่บ่แม่นอันนี
2: ้
3: เลือดมันต้องอยู่อุณหภูมิจังได๋มันมีขั้นตอนวิธีการมันกัน
2: แม่นเจ้า
3: ฝากไว้ด้วย
2: มีรายการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลือดนี่นะก็โทรมาหาพวกเฮาได้เนาะที่สถาบันเลือดแห่งชาติท่านผู้ฟังจดไว้เด้อบันทึกไว้021214763
3: เจ้าเอามาฟังการเคลื่อนไหวทั้งศูนย์กลางล้มเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นนี่แต่บ่ฟังในต้นอาทิตย์อยู่ที่ห้องประชุมบ้านม่วงใต้เมืองปากลายแขวงสยบุรีองค์การกระแดงสัตว์ลาวนําพาโดยท่านคําละวันจันทละวันประธานองค์การกระแดงสัตว์ลาวได้ไปมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวทุกข์ยากขัดเขินจํานวน54ครอบครัวที่มาจาก7บ้าน
2: เจ้า
3: 7บ้านเป้าหมายรวมมูลค่าทั้งหมดนี่43ล้านกว่ากีบเครื่องที่นํามามอบก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกินเครื่องใช้นี่แหละ
2: จ้า
3: ณที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันเครื่องนุ่งเกิบมีบ่น้ําดื่มอื่นๆเพื่อในสายลดพรค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาทุกข์ความยุ่งยากในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
2: เจ้าก็ดีใจนําครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเฮาในเทื่อนี้เนาะละกาไปต่อที่แขวงเวียงจันทน์ตื้มท่านผู้ฟังเนาะกลางอาทิตย์นี้ศูนย์เลือดองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดอยู่ที่โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงมีผู้บริจาคเลือดนี่11ทาน
3: ชมเชยเด้อแล้วก็ไปใช้สมบูรณ์ในต้นอาทิตย์ที่องค์การอัญญการประชาชนสูงสุดแขวงสมบูรณ์ก็ได้ร่วมบริจาคเลือดมีผู้บริจาคเลือดทั้งหมดนี่5ทาน
2: เจ้าถึงว่าจะเป็น5ทาน5ถุงก็มีความสําคัญ
3: สําคัญได
2: ้5
3: ถุงนี่เนาะ
2: แล้วก็ไปต่อที่แขวงสยบุรีต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงสยบุรีร่วมกับโรงเรียนใน10ปากแม่ดพร้อมด้วยเสนาหักทหารแขวงสยบุรีได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดได้เลือดตัวจริงแม่น10ได้เลือดตัวจริงแม่น10ถุง
3: ส่วนวันทําแขวงเสียงขวางในต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงก็ได้ลงเคลื่อนไหวครับบริจาคเลือดอยู่วิทยาลัยครูคังไข่มีผู้บริจาคเลือดอีก6คน
2: ช
3: มเชย6ถุงเนาะ
2: ไปต่อที่ภาคใต้อัตตปือท่านผู้ฟังในต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงอัตตปือได้ลงเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมบริจาคเลือด อยู่สำนักงานใหญ่บริษัทลงทุนและผลิตธุรกิจกสิกรรมภาคใต้ลาวจำกัดผู้เดียวภายใต้คำขวัญบริจาคเลือดบ่หวังสิ่งตอบแทนเสื่อมต่อดวงใจและแบ่งปันชีวิตมีผู้บริจาคเลือดทั้งหมดนี่แม่น50คนเนาะ
3: โอ้ยชมเชยหลายๆเด้อน้ำใจสูงส่งไปที่ทั้งภาคใต้ตื้มอีกทั้งจำปาสักบัดนี้ในท้ายอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังคณะนำองค์การกระแดงแขวงจำปาสักพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวกันตรงน้ำต่างกว่า 3,000 ห้อยหน่วย
2: เจ้า
3: เนาะมูลค่าหลายกว่า 58,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลดอลลาร์เนาะ
2: อเ
3: มริกาพุทธซึ่งได้มอบให้5บ้านของเมืองปทุมพลแล้วก็6บ้านเมืองปากซองการสนองเครื่องกันตองน้ํานี้ก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในการเคลื่อนไหวและก็มี การบริจาคเลือดเด้อยู่ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพราะในมื้อนั้นเพิ่นก็ได้ส่งข่าวพวกเขาได้ออกข่าวให้ทางบุงว่าเพิ่นได้เลือดจากถุงทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพราะว่าต้อนรับเป็นกิจกรรมวัน75ปีของวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
2: เจ้า
3: เนาะการบ่ฮู้ว่ามื้อนั้นมีผู้บริจาคเลือดน้อยหลายปานใดเนาะเอาก็ขอบใจที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่การเคลื่อนไหวเวียดงานองค์การกระทรวงลาวในทั่วประเทศได้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็พวกเรานําเสนอต่อให้สังคมได้รับทราบและเนี่ยต่อไปจึงมาฟังการสัมภาษณ์เนาะจากทั้งท่านไซซะหมอนี้หัวหน้าองค์การกระทรวงแขวงขมวน
2: เจ้า
3: เนาะท่านก็สิเว้าสู่ฟังตื้มว่าการเคลื่อนไหวการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะแล้วภัยน้ําท่วมมาแล้วเนาะ
2: ที
3: ่เมืองคูนคำท่านจะเห็นข่าวเราต้องสื่อออนไลน์ Facebook การช่วยเหลือการเข้าถึงนี่ดิประชาชนพบความยุ่งยากจังใดเติมจักหน่อยจึงมาฟังการเคลื่อนไหวตอนนี้จะให้ท่านได้พักฟังเพลงเพลงเลือดเติมอีกเนาะเพื่อได้ใส่โฆษณาการบริจาคเลือดอย่าลืมนะ15นี้15กรกฎที่ช่วยกับข่าวเราเด็กสั้นหาตึกใหม่ไปบริจาคเลือดได้เนาะต้อนรับวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาว

0: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การการแห่งสัตว์ลาววิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ FM 3.7 MHz
1: เจ้ามีรายการหาฟังได้เนาะเฉพาะวันอาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น.แล้วยังกระจายเสียงที่ FM 94.3 MHz ส่วนวันหน้าเพจมื้อนี้บ่ได้รายการการฟังผ่านทางวิทยุคลื่นความถี่เอา
0: แม่นแล้วทั้งรายการจากมาแรงศาสตร์มอซอเพิ่นก็มาท่าเด
1: ้
0: สาว
1: ล
0: ุงเนาะเพิ่นก็สิไลฟ์สดก็สิบ่ได้คือกันบ่นี่ก็ได้เอาจะให้ทั้งเบิดทองประสานไปหาท่านสายสมนสมนุกคำจันทร์หัวหน้าองค์การกระแดงแขวงขมวนจะนำพาพนักงานลงตอบโต้ภัยน้ำท่วมอยู่ทางเมืองคุณคำเนาะแล้วก็เรื่องผลิตน้ำสะอาดเด้ไอ้น้องนั้นเขาจะเปลี่ยนได้อนุรักษ
1: ์แม่น
0: น้ำไส้กับบ่มีพอแห้งแล้วน้ำดื่มมันบ่ได้มีดื่มสินะโอ้ยุ่งยากเด้ทุกคนว่าขาดน้ำอยู่บ่ได้เด้เน
1: า
0: ะบางคนบ่กินข้าวนะยังว่าอยู่ได้เด้แต่บางคนนี
1: ่ขาดน้ำ
0: ขาดน้ำโอ้จักว่าเด้น้ำในร่างกายโอ้บ่มีสิก็เสียชีวิตได
1: ้เจ้า
0: ฉะนั้นบางคนนี่บ่กินข้าวดื่มแต่น้ำก็ยังรอดรอดได้เนาะดังนั้นก็ฝากไว้ทุกท่านเด้อแล้วติดตามมาฟังน้ำกันสำหรับการสัมภาษณ์ทั้งแขวงขมวนตอนนี้ท่านสายสมนสมนุกคำจันทร์หัวหน้าองค์การกระแดงแขวงขมวนอยู่ในสายแล้วสบายดีท่านสายสมน
1: สบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าโอ้ยขอบใจท่านหลายๆเด้อสำหรับเวลาของรายการเพื่อนมนุษยธรรมองค์การกระแดงสลาก็พวกเขาเนาะแล้วถามฟ้าฝนอากาศก่อนตอนนี้เป็นจังไดอยู่ทั้งขมวนเฮานี่แดดแจ้งลมหนาวฝนตกจังไดท่าน
2: โอ้เดี๋ยวนี้ถ้าคืนฝนตกตลอดคืนได้ตกไปคืนนี่เดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่
1: เจ้าน
0: ะเขารู้จักเขาเลยเศร้าแล้วแต่เมื่อวานนี่นี่ตกอยู่จนฮอด18โมงได้ตกจึงเหตุการณ์พรลงเนาะเมื่อวานนี่เราจะกับพวกเขาเอาอยากให้ท่านใส่สมอนเว้าสู่ฟังแดสภาพเป็นยังไงล่าสุดนี้ผลกระทบจากพายุไม้ซักนี่นะอยู่เมืองคุณคำสภาพเป็นยังไงความเดือดร้อนประชาชนนี่ดีน้อยลายปันใดเงินสารบ้านทรงนี่เด้ครับผลกระทบจังได๋ท่าน
2: เจ้าฮะนักเจ้าก็สบายดีทุกท่านข้าพเจ้ากสิกรสมรสมนุกคำจันในนามหัวหน้าองค์การกระเด็งเพลงกระมวล
0: จ้ะ
2: ในนามคณะกรรมการควบคุมภัยพิบัติขั้นแข็งจังสั้นผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่วันที่6เนาะก่อนละกดก็ถือว่าได้มีฝนตกหนักอย่างสั้นเฮ็ดให้มีผลกระทบนักอยู่2เมืองของพวกเฮาเมืองที่1ก็คือเมืองคุณคำเมืองที่2ก็คือเมืองนากายอย่างสั้นคือว่าสภาพของ2เมืองนี้ก็คือว่าน้ำท่วมกันนักพอสมควรนั่นแหละ
0: เจ
1: ้
0: า
2: ก็คือว่าคือเมืองคุณคำนี่ท่วมฮอด9บาทก็คือว่าท่วมบ้านก็โดยเฉพาะนี่อยู่ 1,365 ครอบครัวจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบมี 6,563 คนก็อยู่ในหั่นก็ได้มีการยกย้ายบ้านนึงก็จำนวน16ครอบครัว
0: เจ้า
2: ก็โดยเฉพาะแม่นบ้านกลางเนาะก็ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนคือว่าครอบครัวบ่สามารถอยู่ได้น้ำท่วมนัก
0: โอ้
2: อย่างนั้นจากนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ผ่อนคลายแล้วแห้งลงแล้วเนาะก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วมาฮอดเมื่อวันที่22นี
0: ่โอ้คือว่าบกลงหลายแล้วท่านเนาะ
2: เจ้า
0: ในเวลานั้นท่านเป็นยังไงจะถามนิดนึงว่าการอพยพหรือว่าการช่วยเหลือในแนวเนาะน้ำท่วมบางคนต้องเฝ้าขอโทษซะหนีตายนั่นแหละนอนย่านน้ำท่วมย่านออกไปบ่ได้จักเรื่องอยู่เรื่องกินเนี่ยเป็นยังไงเวลานั้นสภาพพวกเขาไปเห็นตัวจริงนะท่าน
2: จังๆมันเป็นอันนี้เนาะจังๆก็ถือว่าคณะภัยพิบัติขั้นแข็งนี่นะก็ได้มีการประชุมด่วนหลังจากประชุมแล้วก็ถือว่ามอบหมายหน้าที่ให้แต่ละภาคส่วนอย่างนั้นก็คือเมืองคุณคำนี้โดยเฉพาะกับทางคณะคนก็ได้เอาน้ำดื่มได้เอาไว้ไว้มันอย่างต่างลงไปมอบให้ครอบครัวที่ยกย้ายมันอย่างต่างๆแล้ว
0: จบ
2: ๆและกระทั่งมอบให้ทั้งพนักสาธาได้นำรถผลิตน้ำดื่ม
0: โ
2: อ้ถือว่าชั่วโมงหนึ่ง 4,000 ลิตรถือว่าลงเมืองคุณคำนะ
0: จบ
2: และกระต้นหม้อไม้กระแดงนี่ลงเมืองหน้ากายโดยเฉพาะเมืองหน้ากายนี่มีฝนกระทบอยู่นักอยู่4บ้าน
0: จ้ะ
2: จังสั้น4บ้านนี่292ครอบครัวจำนวนคนนี่ก็ 1,460 คนที่ได้รับผลกระทบอยู่4บ้านของเมืองหน้ากาย
0: อ๋อเมืองหน้ากายเนาะ
2: เจ้าและกระทีมงานกระแดงก็ได้นำเครื่องอัน AP 700
1: เจ้า
2: ลงผลิตน้ำอยู่สองบ้านของเมืองนากาย2คุ้มบ้านคุ้มที่หนึ่งก็คือคุ้มบ้านหน้าห้างเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: อย่างเช่นคุ้มบ้านหน้าห้างนี่ก็มีบ้านนาเมืองมีบ้านหน้าห้าง
0: แล
2: ้วก็คุ้มที่สองนี่ก็คุ้มบ้านโพนตานหน้าตานหน้าตานนี่ก็มีโพนคำน้องมีท่าขันแก้วอยู่นะฮะ
0: อ
2: ย่างจันคือว่าพวกเฮานี่ได้นำเบบี้700นี่แล้วไปผลิตอยู่ซาเมอร์อยู่เมืองนากายนะ
0: เจ้าเจ้า
2: อย่างจันคือซาเมอร์นี่คิดจำนวนลิตรนี่ก็ตกอยู่14,000ลิตรนะ
0: โอ
2: ้คือว่าบริการในประชาชนนะจังจันเอพี700ของพวกเฮานี่คือว่าชั่วโมงนึงผลิตน้ำได้700ลิตร
0: เพียงพอบ่ทันมาตามเบิ่งตามความต้องการแล้วเพียงพอบ
2: ่ว่าก็เพียงพอเนาะเพราะว่ามันเป็นบ้านน้อยอยู่เมืองคุณคํามันบ่แม่นบ้านใหญ่เมืองนากายมันบ้านบ่ใหญ่คือเมืองคุณคําเนาะ
0: อือๆๆๆๆ
1: เจ้า
2: อันยกตัวอย่างบ้านหน้าตาดนี่ก็มีแต่105ครอบครัว
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็บ้านกลุ่มคุณคําหน้าห้างนี่ก็มีอยู่114ครอบครัวเนาะ
0: เจ้า
2: ก็คือว่าแต่ละครอบครัวก็ได้เอารถไถแล้วมาเอากับฟุ้ยคนละมาใส่เนาะ
0: โอ้เนาะสมเสยและในการแก้ไขเบื้องต้นแน่นอนเนาะขาดน้ำอยู่ยากเนาะ
1: อ
0: า
1: จ
0: จ
2: ะ
0: สมองเนาะ
2: เจ้าเพราะว่าน้ำมันขุ่นเด็ก
0: เจ
1: ้
0: าม
2: ันขุ่นบ่สามารถใช้ได้บ่สามารถลืมได้ถ้าเอาแบบเอาเครื่องนี้ไปผลิตตัวเป็นน้ำใสน้ำขุ่นเป็นน้ำใส
0: เ
1: จ้าเจ้า
0: เปลี่ยนแปลงน้ำซะเนาะจากขุ่นเป็นใสสามารถกินใสได้ดื่มได้จังซะแน่นอนเนาะบางท่านว่าอันนั้นหลังจากว่าน้ำท่วมแล้วเอายกง่ายประชาชนนี่ไปไอ้อุปยบอยู่บนไหนท่านเวลานั้น
2: เพราะว่าบ้านยกย้ายนี่ก็จะย้ายไปอยู่โรงเรียนเนาะ
0: ไก่บ่ทันจากบ้านประชาชนนี่ไก่บ
2: ่บ่มันก็บ่ไก่มันก็อยู่ไว้บริเวณบ้านกับเจ้าแหละแต่มันเป็นบ้านสูงโรงเรียนบ้านนั้นครับโดยเฉพาะมันเมืองคุณคําที่สิพบครอบครัวที่ยกย้ายนี่นะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: แต่ว่าเมืองนากายเฮาแล้วบ่ได้ยกย้ายเนาะกับเจ้าก็อยู่น้ําท่วมสิประมาณ2เมตรจากหน้าดินไปหาเฮือนกับเจ้าก็อยู่เทิงเฮือนกับเจ้า
0: โอ้ผู้มีเงินสูงนี่ก็อยู่เทิงชั้นสองอ่ะเลยเนาะ
2: แม่ละแม่ละกับเจ้าย้ายเป็นรถไถรถวีโก้รถจักรถไถหน้าต่างๆกับเจ้าเอาไปขึ้นบนสูงอ่ะ
0: บ่มีที่เห็นว่าคนจมหายตัวอย่างว่าไปกับสายน้ำเนาะหรือว่ารถรางนี่ท่าน
2: บ่ปีนี้บ่มีเพราะว่าเจ้ามีบุญเฮียนแต่ปี2023แล้ว
0: ชมเชยแหละเนาะ
2: ถือว่าปลอดภัย
0: เจ้าอยากถามขึ้นไปเนาะบางท่านก็จะคู่ว่าท่วมนี่จักข้างแล้วนี่ทั้งเมืองนักไก่เขานี่ในระยะผ่านมานี
2: ่แต่ว่าปีนี้นี่ก็ครั้งเดียวเนี่ยแต่ท่วมนักเมื่อปี2023ที่เขาก็ได้ลงไปเรียนผลิตน้ำปี2023ไปอยู่บ้านหน้าต่างคือเก่าแล้ว
1: เจ้า
0: โอ้
2: หลังจาก2023ก็มาเป็น2026ประมาณ3ปีห่างกัน
0: อืมเนาะเพราะว่าครูซุกนี่ก็เคยลงไปเมืองนักไก่เมื่อกี้นี่ก็ไปเคลื่อนไปเวียกงานป่าไม้ซั่นซะโอ
2: ้
0: ก็อยากกลับขึ้นไปเบิ่งอยู่เนาะสภาพเป็นจังได๋ในตอนนี้ประชาชนอยู่จังได๋ไปจังได๋คือท่านเว้ามานี่ก็คือภาพบอกแล้วว่าประชาชนยกย้ายไปอยู่ชั้น2เนาะทั้งเมืองนักไก่และขมวนกับพวกเขาโอ้อันนี้ก็ดีใจแล้วที่ทั้งพวกท่านได้ลงไปแต่ว่าพวกท่านนี่เดี๋ยวนี้ประจําอยู่หุ่นบ่หรือว่าเที่ยวไปเที่ยวมาตอนนี้ท่าน
2: เดี๋ยวนี้ถ้าเอากลับแล้วนำพาทีมงานกลับแล้วเพราะว่าสภาพปกติแล้วเรื่องน้ำสร้างน้ำบาดาลเจ้าก็จะมาใช้ได้แล้ว
1: โอ้เจ้า
0: โอ้กลับมาปกติแล้วเนาะเรื่องข้าวสารอาหารแห้งอีกเด็กคณะกรรมการปกครองเมืองเขาได้ลงไปสมทบช่วยเหลือจังไหนเติมนี่เป็นงานบรรเทาทุกข์เบื้องต้นเลยท่าน
2: เดี๋ยวนี้ทั้งแข่งเนาะทั้งแข่งกับสมทบกับเมืองกับบริษัทต่างๆโดยเฉพาะก็มีน้ำดื่
0: ม
2: แล้วก็มีไข่มีไว้ส่วนหลายก็เป็นพักส่วนนี้แหละแต่ว่าเข้ากับเจ้าแล้วยังอยู
0: ่โอ้ใครจะมีข้าวกินเนาะไว้หนึ่งข้าวกินจังซะเออน้ำดื่มใช่มีข้าวกินก็อยู่ได้แล้วเออนะแต่ว่าเรื่องใช้ไฟใช้ฟืนจังไหนตัวอย่างว่าน้ำท่วมหรือไปใช้จังไหนบัดนี้ทันบางคนก็อยากถามเนาะ
2: ปีนี้ไฟบ่ฮอดอยู่เมืองนากายเฉพาะเมืองนากายไฟบ่ดับมันบ่ท่วมฮอดอันกรุงเทพ
0: โอ้ยังใครว่ายังมีไฟไว้แต่งอยู่ครัวกินเนาะทันเนาะ
2: แม่ล่ะ
0: ก็จะได้ห่างตะเกียมไว้เป็นมีบ่เป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นชิ้นแห้งตัวอย่างพอได้จืนได้ปิ้งกินเนาะก็ใครช่วยชีวิตไปก็ดีใจใช้เวลาจักมื้อนี่ท่านน้ําจึงบกแห้งนี่ท่านคือแต่วันที่6มานี่แหละเนาะท่านเว้ามานี่
2: ก็มื้อนี้ปีนี้นี่บ่โดนเนาะเวลาประมาณ3มื้อคือว่าน้ําแห้งวิกฤตเมืองละกาย
0: เป็นน้ำไหลผ่านมันบอกท่านสัจจมร
2: แม่น้ำไหลกว่าท่านนะน้ำไหลกว่าท่านน้ำไหลผ่าน
0: เออยังใครบางมันเป็นน้ำนิ่งน้ำจืดตัวอย่างเนาะมันเป็นน้ำที่ขังที่โอ้ไปยากได้จะบกแห้งเนาะมันเป็นน้ำไหลผ่านจังซะโอ้ดีใจน้ำพี่น้องเราทั้งเมืองนักกายเนาะที
2: ่เจ้าก
0: ลับมาสภาพปกติโดยไวนั่นแหละแน่นอนบางท่านฟังในตอนนี้อาจจะมีผู้ใจบุญอยากฮิปโฮมเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นมีเป็นปลากระป๋องน้ำดื่มบางท่านนี่ก็สิไปโฮมส่วยเหลือบางท่านว่าจะไปช่วยเหลือนี่สิไปฝากอยู่ใส่ตัวอย่างหรือว่าสิไปมอบให้ผู้ใดได้ตัวอย่าง
2: โยคันเป็นไปบ่ฮอดพุ่นก็มอบมาให้กระแดงเฮานี่แหละไปโซ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: คันมาฮอดแข่งและคันไปฮอดเมืองก็ไปมอบให้ทั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเมืองเพิ่นโดยเฉพาะแม่นห้องการแห่งงานเป็นกองเลขาของเมือง
0: แต่ว่ามาฮอดตอนนี้นี่มีแล้วบ่ท่านท่านสมรว่ามีคนใจบุญใจดีใจใหญ่นี่และพากันไปช่วยประชาชนเฮาอยู่เมืองนักกายนี
2: ่เดี๋ยวนี้มีแต่พวกส่วนบริษัทเนาะโดยเฉพาะพวกส่วนนําเชิญอย่างต่างๆแล้วพวกส่วนบุคคลยังบ่ทันมีเด้อนี
0: ่โอ้สมเชยเด้อทั้งบริษัทนําเชิญเนาะบริษัทไฟฟ้าเนาะที่ได้เห็นความสําคัญช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นดีใจแล้วที่ได้ยินข่าวมาบ่มีผู้เสียชีวิตนะครับการช่วยเหลือนี่ประชาชนก็สามารถอยู่ได้กินได้น้ำใช้มีน้ำดื่มมีเนาะถือว่านอนรับแล้วซะซะอาญาที่เป็นห่วงพันมาว่าเข้าไปหาประชาชนบ่ได้นะพันว่าแม่นบ่เหงือก็เข้าไปบ่ได้ตัวอย่างอันนี้ก็ดีใจแล้วที่ท่านได้รายงานมาให้สังคมได้ฟังเนาะถือโอกาสนี้เพื่อนี่แหละป้องกันบ่ว่าแต่แขวงขมวนเมืองนากายเมืองคุณคำหากับเฮาไปแน่นอนและในภาคเหนือพวกเขาหรือว่าภาคกลางภาคใต้ยามฝนความเสี่ยงดินเจือน้ำปลาไหลสู่ทางมีอยากฝากให้ได้ตื้มเพื่อเตรียมพร้อมเตือนหัวทีนี่แล้วทันใส่สมองเลย
2: เจ้าๆๆเขาก็คิดว่าบางที่นี่ฝนตกหนักมีสิมีสายซีได้นี่ตกไปได้นี
0: ่นั่น
1: เจ้า
0: อาสิมาอีกหัวใหม่แม่นี่
2: สายซีบ่ไฟได้นี่กําลังขึ้นไหลน้ําซี
0: บ่ไฟได้นี่โอ้เอาจะฝากให้ตื้มทันอยากฝากให้ตื้มเพื่อให้ประชาชนมีสตินํากันทัน
2: เจ้าๆอันคันว่าต่อไปอีกจะ2มื้อ3มื้อนี่ก็ถือว่าท่วมแล้วสิบ่ไฟนี่
0: เจ้าเจ้า
2: จากนั้นนี่ก็โดยเฉพาะเนาะทั้งองค์การกระเด็นแสงกับทั้งคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแสงนี่ก็จะแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ให้มีการห่างหาการเตรียมโดยเฉพาะโรงน้ำสิบ่ไฟการนับตั้งแต่ผู้แล้วเมืองบัวละพาฮอดเมืองหนองบกแต่เร็ว5ตัวเมืองเนาะ
0: เจ้าม
2: ีบัวละพามียมราชมีมหาชัยมีเซบังไฟมีหนองบกอย่างนั้นอยากให้บ้านเรือนที่ใกล้เคมซีและอยากให้มีการนั่งหากระเทียม
0: จ้ะ
2: ท่านว่าติดตามน้ำท่านว่าพ่อยงย้ายก็อยากให้ยงย้ายบัวอยากให้มันมีเหตุการณ์คือปี2011และก็ปี2018ในระยะผ่านมานะบัวอยากให้มีผลเสียหายอย่างนั้นคือว่าบ้านโลกเคมซีพวกเขาก็มีหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติบ้าน
0: จ้ะ
2: โดยเฉพาะบ้านมานี่กระเด่งพวกเขาเลยเคยฝึกอบรมให้และแต่ได้เคยฉนองจักเฮือ13แห่งมาให้แต่ละบ้านที่เราน้ำตีของไฟนี่
0: เจ้าเจ้า
2: แต่ยังให้มีการเอี่ยมเฮือต่างๆแล้วเรายังมีจักแล้วบ่ยังให้ว่าน้ำมาบ่มีเฮือบ่ยังให้มีปัญหานี
1: ้เจ้า
2: จังซั่นก็จะฝากถึงนายบ้านแต่ละบ้านเราน้ำตีของไฟนี้แล้วก็ทั้งห้องประธานปกครองเมืองผู้เป็นประธานไฟพิบัตินี้ก็จะให้เฝ้าระวังติดตามอย่างเช่นฮอดวันที่15เพิ่นวางหัวนี้ฮอดวันที่15ปัจจุบันนี่เนาะอย่างเช่นวันที่12นี่ก็คือว่ายัง3มื้อคาดว่าถ้าฝนลงแรงนี่อาจท่วมได้สายสีบางไฟเนาะ
0: เจ้าเจ้าแต่ว่ามันมีการ
2: ถึงเนี่ยแหละ
0: มีการโทรประชาสัมพันธ์แล้วเนาะให้ประชาชนยงย้ายแล้วเนาะ
2: เจ้า
0: เจ้าพอมือแล้วจังซะเจ้าโอ้ยเป็นได้ความคืบหน้าคร่าวๆถ้ามีเหตุการณ์ใดตื้มก็จะได้โทรหาทานตื้มด้วยทันสัจมนเด้อแต่ว่ากับภาวนาบ่ให้มันเกิดนั่นแหละบ่ให้มันเกิดบ่ให้มีข่าวว่ามีการสูญเสียมีการน้ำท่วมตรงนี้ก็อยากให้ว่าโอ้น้ำไหลธรรมดาซะคือธรรมดาแล้วบ่อยากมีข่าวว่าท่วมเหือนท่วมซานประชาชนยุ่งยากในการพกพายกง่ายสินะเอาขอบใจท่านหลายเนาะมีแต่ว่าหมายเลขนี้ถ้าแม่นว่าผู้ใดอยากไปแขวงขมวนและบริจาคเครื่องให้ที่ต่อหาทานเลยเนาะ520925825520925825ท่านสายสมน
2: เบอร์นี้ต้องเป็นทั้งเบอร์ WhatsApp ทั้งเบอร์โทรได้เนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีเด้อเป็นกำลังใจให้สมเสื้อเด้อท่านสายสมน
1: เจ้าขอบใจหลาย
2: เจ้าโชคดีเช่นกันเอาขอบใจหลายๆทั้งรายการมนุษยธรรมของพวกเฮา
0: เจ้าโชคดีท่านขอบใจแข็งๆสมเสื้อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเบิดทุกท่านเนาะ โอ้ได้ฟังแล้วเนาะถึงว่าบ่มีการสูญเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินอนุรักษ
1: ์
0: แต่มันก็คือว่าหั่นแหละมันเฮ็ดให้ประชาชนยุ่งยากเด้
1: แม่น
0: เนาะน้ําท่วมมาจักขี้ตมจักสิไปยากลําบากเห็นบ่โอ้อันตรายเด้ทุกท่าน
1: แม่นแต่ว่าใครแต่ปีนี้เพิ่นมีสติเพราะว่าเคยมีบทเรียนตั้งแต่ปี2023
0: แม่นแล้วแน่นอนแล้วก็คือว่าได้ผลกระทบจากกันน้ําแดเนาะเขตนั้นน้ําเซบังไฟเซบังเรียนซะอย่างน้ําหลายเด
1: ้
0: น้ําขึ้นน้ําน้องประธานประชาชนว่าขอโทษอาศัยแคมห้วยแคมน้ําแคมเซนี่เป็นบักสร้างวิวทํากินตัวอย่างหาปูหาปลาซั่นว่
1: า
0: ทําการผลิตเด้นี่บาดนี้น้ํามันขึ้นมันนองมาสิได้เอาบ่ทันฉะนั้นถ้าว่าเฮาฮู้และสภาพเป็นแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ขอให้ประชาชนเฮาได้ไปอยู่บนสูงๆนั่นแหละแน่นอนล่ะกับน้ําเมืองกับน้ําแขวงเพิ่นก็สิลงไปเบิ่งสภาพเพราะเป็นตายกย้ายก็ต้องได้ย้ายได้โดยหลักไป
1: เจ้า
0: เฮาต้องเอาชีวิตมาก่อนแม้นว่าความสะดวกสบายตัวอย่างว่าอยู่ใกล้แค่แม่น้ําหดพักหดมีซีซ้อมเลี้ยงปูเลี้ยงปลาสัตว์เลี้ยงต่างๆอ่ะนะมันสะดวก
1: เจ้า
0: แต่ว่าความเสี่ยงเมื่อยามฟ้ายามฝนมาจังซี่แหละนอนก็บ่หลับได้นอนกำลังแซ่บว่าท่านฝนตกมาจักน้ำมันชิมายามในเวลาใด
1: เจ้าบางครอบครัวกับบ่พร้อมที่จะยกย้ายย้อนหยังย้อนห่วงเป็นห่วงเครื่องเป็นห่วงวัตถุสิ่งของอยู่ในเฮือนเพิ่นว่านอนเฝ้าเอาก่อนบ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะเอาชีวิตอินทรีย์เฮาให้มันรอดก่
0: อ
1: นเพราะว่าน้ำมันมาแบบกระทันหันบ่ฮู้ว่ามันสิมาในระดับใดมาแฮงบ่มาค่อยสูงซำใดท่านผู้ฟังดังนั้นถ้ามีการแจ้งเตือนขอให้ยกย้ายไปบอนสูงจะปลอดภัยกว่า
0: ถูกต้องเอาฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เป็นละกันเฮาเนาะโดยเฉพาะแล้วประชาชนที่อยู่ขอบเขตใกล้แค่แม่น้ำใหญ่
1: เจ้า
0: บ่ว่าแต่เมืองนาไก่แขวงข้ามวนดอกเรียบแม่น้ำคลองสายน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำคลองนี่ก็ขอให้เกี่ยมพ่อมาเปิดฟอร์ระวังเนาะยกใหญ่ไปโลด
1: เจ้า
0: เพราะว่ายามมาแล้วดิเฮาฮู้เลยว่ายามมีแหล่งยามมันน่ะเนาะแต่ว่าเฮาป้องกันไว้แต่หัวที่มันก็ปลอดภัย
1: เจ้า
0: ฝากไว้เตือนไว้ดอกพอเวลานี่ก็ยับจบบอกเข้ามาแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติแต่มาฟังครับชมบ่ได้บ่ได้น่ะ
1: มัน
0: บอกชมเนาะไม่ใช่ว่าชมสุมาลาเอ้าไปยังชมบ่ได้ชมนะเออมันจะฟังรายการเพื่อมันจะทำกับพวกเขาเวลากับเบิดพอดีขอให้ทุกท่านมีสติคอยไปคอยมาระยะนี้ยามฟ้ายามฝนอย่าประมาทเรื่องการขับการขี่ขึ้นเหนือลงใต้คอยไปคอยมาเด้อวันนี้ทีมงานพวกเขาลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ้วยการปรับปรุงระบบการปกครองขึ้นใหม่โดยการสร้างตั้งตาเซงซึ่งเป็นองค์การบริหารงานขั้นลุ่มสุดขององค์การปกครองท้องถิ่น
1: หมายถึงว่าในการจัดตั้งตาเซงมันเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติ05ของคณะบริหารงานสุขภาพที่เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองเนาะการนานาปรับปรุงระบบการปกครองถิ่นขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นการให้มีตาแสงซึ่งเป็นการปกครองการลุ่มสุดแต่ให้มีบ้านการจัดตั้งสุ่มสนนั้นหลังจากนั้นทางคณะจัดตั้งสุดของภาคก็คือตั้งกระทรวงภายในในเมื่อก่อนก็ได้มาพันขยายจากมติตัวนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญเนาะเป็นกฎหมายว่าการปกครองท้องถิ่นและการนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เป็นบนอิงให้กับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงซึ่งอยู่ในกฎหมายก็ได้กำหนดชัดเจนว่าคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดของการปกครองท้องถิ่นกันหมายความว่ามีพละบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐครอบด้านและระดับด้านการเมืองนักการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามการแบ่งขันคุ้มครองอันนั้นเป็นหน้าที่ของตาแสงหมายความว่าตาแสงอันแม่นองค์การปกครองแม่นการบริหารการท้องถิ่นหมายความว่าแม่นว่าบางคนว่าตาแสงมันแม่นคุ้มบ้านอันบ่นั้นเลยว่าแม่นบ้านใหญ่บ่อีหยังต่างอันนี้มันตาแสงอันแม่นขั้น1ของการปกครองเฉพาะอาจารย์ศักดิ์เรียกครอบด้านคล้ายๆคือกับเมืองน้อยนึง
0: ท่านกองพลเสญจักรให้ฮู้ตื่มว่าโดยเสรียแล้วเมืองหนึ่งมี4ตาแสงเมืองที่มีจำนวนตาแสงน้อยที่สุด2ตาแสงมี5เมืองคือเมืองทงมีไซแขวงเสญบุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์เมืองลองแจ้งและเมืองห่มแขวงเสสมบูรณ์ส่วนเมืองที่มีตาแสงหลายที่สุด7ตาแสงคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเซปูนแขวงสวรรณเขตเสรียตาแสง1มี11บ้านขึ้นกับฮับพิโซปัสกอน 11,900 คนจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: เอายกเสียวบ่เห็นกันโดนแล้วจักเต็มที่โลดเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
3: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจังหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
2: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานนี่หยังครับรถเสือามาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายว่ะ
3: แม่นเสียวแม่นเสียวเฮาบ่ไหวยันรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
2: ฮะว่าแม่เด็กก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาจะคิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมาโยกมานี่นะเอาก็แจมาให้เฮาว่าสิครับเองมานี่มาเสียวมาย
3: อมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนคนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
2: เฮ้ยเจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับดีๆจับไปนี่จับไปไปเอาสิไปครับ
3: โอ้โหค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเสียวรถชนมา
4: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
5: มาแล้ว
4: โอ้ยจักรอดบ่รอดบังแม่นอนนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
5: โอ้ยจังว่าไอ้ตัวน
4: ี้โอ้ยไอ้ตัวพ่อแม่เด้เนาะ
6: เมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมา
1: ความหักความห่วงใยของครอบครัวคือหัวป้องกันสิ่งเสพติดให้กับลูกหลานได้เป็นอย่างดีสบายดีท่านผู้ฟังทักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 KHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลานี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับการจับกลุ่มคุมแก๊งคนบ่ดีที่ก่อเหตุอยู่ในสังคมระยะที่ผ่านมามาเว้าสู่ทุกท่านได้รับฟังในรายการของพวกเขาก็คือทุกท่านฮู้นํากันว่าปัญหายาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยอัน

ตรายแก่ทุกคนผู้ใดที่ไปพัวพันน้ำมันถูกเจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านติดคุกติดตารางดำเนินคดีโอ้ก็ถือว่าครอบครัวบ่มีความสุขจากครอบครัวมีลูกมีเต้าก็เป็นครอบครัวที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็กลายเป็นครอบครัวแตกแยกกลายเป็นครอบครัวที่บ่สมบูรณ์คือเก่าลูกเต้าก็มีสิ่งหยอดท่ออยู่ในจิตใจเห็นบ่ท่านผู้ฟังบางคนก็จนได้ปะได้ห้างได้ไปคนละทิศคนละทางอันนี้แม่นภัยผู้นึงที่ไปพัวพันครับยาเสพติดที่ให้โทษทางด้านกฎหมายบ่เฉพาะแต่ให้โทษต่อตัวเองเท่านั้นมันยังให้โทษต่อสังคมแล้วก็เว้าเรื่องการตัดอิสรภาพต่างๆนั่นแหละตามคดีตามเนื้อเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่สรุปแล้วก็ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปโดยเฉพาะแม่นศาลเป็นผู้ตัดสินเนาะหลังจากที่รวบรวมคดีจังซั่นว่าหลายคนเคยผ่านปัญหานี้ในชีวิตออกมาก็ถือว่าคิดได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนการกระทําเฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นสิ่งที่มันบ่ดีก็ถือว่ามันลึบมันล่างไปเนาะบ่ต้องคิดหยังหลายบางครั้งเฮาลงผิดลงยางเดินไปในทางที่มันมืดไปในทางที่มันบ่ถูกต้องแต่โอกาสที่จะเป็นคนดีก็ยังมีท่านผู้ฟังเนาะหลายคนออกจากบ่อนดัดสร้างมาแล้วก็เฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็บ่ไปพัวพันกับสิ่งนั้นเลยก็สมเสยหั่นแหละเนาะแต่ก็ยังมีหลายชีวิตอยู่ออกมาแห่งเก่งกว่าเก่าอันนี้นี่ออกมาบ่พอชั่วโมงออกมาบ่พอมื้อเกิดขึ้นอีกแล้วขี่ลักงัดแงะปุ้นจี้ข้าเจ้าเอาของตีนสั้นมือยาวไปพัวพันกับยาเสพติดกุมแก้งตีกันและอื่นๆสุดท้ายเจ้าหน้าที่จับได้มาเบิ่งประวัติป้าโทยาวปันหางเบาหาก็ออกมาบ่พอมื้อก่อคดีอีกแล้วอันนี้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะเห็นบ่คนทํามันบ่อยากเปลี่ยนมันบ่อยากได้ดีมันก็สิเป็นแล้วนั่นแหละตกหมอลหกทั้งเป็นอันนี้จึงว่าให้มิตรรายการได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวระแห่งชาติที่ภาครัฐบาลได้เอาใจใส่หลายแล้วก็มอบให้ทุกภาคส่วนในสังคมนี่เป็นเจ้าการนํากันในการจะตั้งปฏิบัติวระแห่งชาติเพื่อให้ปัญหายาเสพติดนี่ลดน้อยถอยลงแล้วบ่ต้องไปพัวพันกับมันอันนั้นบ่เรื่องยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนะท่านผู้ฟังเครื่องดื่มสิ่งที่มึนเมาที่ถูกกฎหมายที่ยังเฮ็ดให้หลายคนลงไหลหลายคนมวนซื่นหลายคนเสียครอบเสียครัวเสียพี่เสียน้องเสียเวียกเสียงานเสียความหักความแพงก็คือเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์แหละท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มที่ออกฤทธิ์มึนเมาก็เกิดอุบัติเหตุก็เกิดความมุนแหงในสังคมในครอบครัวและเป็นที่บ่เคารพของคนในสังคมไผอยากเอาคนเมาไปเป็นนายไผอยากเอาคนเมาไปผ่าตัดไผอยากเอาคนเมาไปขับยนต์ขับรถขับลางไผอยากเอาคนที่เมามาเป็นเพื่อนเห็นบ่ท่านผู้ฟังอันนี้แหละจึงอยากให้มิตรรายการได้เข้าใจถึงปัญหาที่มันจะเกิดหลังพฤติกรรมการดื่มก็เว้ากันทุกอาทิตย์ได้ล่ะแต่ปัจจุบันอุบัติเหตุตามท้องถนนยังเกิดขึ้นตลอดฟังรายการขับขี่ปลอดภัยแต่ละมื้อมีการรายงานของกรมตำรวจจราจรทุกมื้อมีผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุเกิดทุกมื้อนครหลวงเวียงจันทน์บ่มีมือเว้นและตั้งแขวงก็เช่นเดียวกันอยากให้มิตรรายการได้ใส่ใจตื่มเนาะไปมาก็ให้มีความปลอดภัยเครื่องดื่มสิ่งมึนเมาต่างๆดื่มพอด้ามพอดีเล็กๆน้อยๆอย่าสู้เอาว่าเอาจนไปบ่ได้เนาะเพื่อหยังตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อหยังถ้าว่าเฮาพอด้ามพอดีคือบ้านคือเมืองมันก็เมื่อฮอดเฮือนฮอดศาลแม่นบ่ครอบครัวก็บ่ได้มีปัญหาอันนี้คันฮอดเฮือนว่าซั่นโอ้ผู้เป็นเมียบ่ผู้เป็นผัวบ่เว้าให้ลูกเต้าเว้าว่าให้เกิดมีอารมณ์ให้วือโลดแบบสินะอยากฆ่าผู้นั้นอยากตีผู้นี้อันนี้เป็นสิ่งที่บ่เป็นตาอยากให้มันเกิดเลยท่านผู้ฟังมื้อนี้ทางรายการลดพรจากสิ่งมึนเมานี่ก็มีข้อมูลข่าวสารเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังเฮ็ดเป็นขบวนจับแล้วแก้งใส่ง่าวฟันเอารถจักรนี่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวออกมาได้หลายอาทิตย์แล้วแต่ว่าก็อยากเอามาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อทุกท่านได้มีสตินำกันอยู่บ้านหนองป่าในเมืองสีโคตบองนครหลวงวิ่งจันทร์พร้อมสารภาพมีสมาชิกแก้ง200คนป้าทิโถก็ว่าเป็นแก้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนบ่ซี่ปัญหายาเสพติดนี่ก็เข้าไปพัวพันบ่หลายก็น้อยล่ะท่านผู้ฟังเรื่องนี้จักหน่อยเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังเนาะในรายการของพวกเขาด่วนและเด็ดขาดที่สุดเตือนภัยสาวหนุ่มและพ่อแม่ผู้ปกครองกระทรวงสาธารณสุขประกาศกวดล้างยาสูบไฟฟ้าห้อยส่วนห้อยพร้อมยกระดับมาตรการอันเด็ดขาดอันนี้ก็จะเว้าสู่ฟังจักหน่อยจะลมเรื่องนี้สู่มิตรรายการได้ฟังตอนนี้ให้ท่านได้มนต์ซื่นฟังเพลงจากทางรายการครับ

0: มเป็นยังเดี๋ยวนี้เจ้าคือว่ามาขาดโรงเรียนแท้จักหน่อยสิบ่ได้เสียงนําหมู่ใด
1: ข่อยบ่ย่านดอกอันบ่ได้เสียงหั่นน่ะถึงเรียนบ่สูงข่อยก็มีเงินจ่ายคือกัน
0: แม่นแท้ถ้าตะแบมือของเงินนําพ่อแม
1: ่เสียใจข่อยหาด้วยตัวของข่อยเอง
0: เจ้าหั่นว่าสินี่ปัญญาหาเงินด้วยตนเอง
1: อย่ามาประมาทข่อยเด้อแก้วเรียนหูมานี่มาใกล้ๆนี่ข่อยสิเว้าจักฟังข่อยอย่าบ้า
0: ฮะข่อยอย่าบ้า
2: เป็นคนคันบ่ฮู้บ่ฮำเรียนศึกษาบ่หาคุณความดีและวิชาสูงสั้นบ่มันเพียรนักแน่นสิคอนแขนไม่บ่แกนมักแล่นนำแต่ได้หัวใจมีแต่ลิ่นสิหลงปิ้นเปลี่ยนแปลงด้วยความห่วงใยจากแผนกศึกษานครหลวงเวียงจันทน์
3: ท่านผู้มาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังมารับฮู้ข้อมูลข่าวสารตื่มจากทางรายการเกี่ยวกับการเฮ็ดเป็นขบวนบ่แบบนี้นะก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้เนาะพวกแก๊งอัตภานนี่แหละใส่เงาฟันเอารถจักรอยู่เขตหนองปะไนเมืองสิโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมสารภาพว่ามีแก๊งอยู่ในกลุ่มตนเองตั้ง200คนผู้ใดซึ่งในวันที่10มิถุนาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ห้องตำรวจกองบัญชาการปคสนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับรายงานจากกองบัญชาการปคสเมืองสิโคตะบองปคสกุมศรีฐานว่ามีเหตุการณ์กลุ่มคนให้ขับขี่รถจักรมีประมาณ8หา9คนพวกเกี่ยวแม่นขับขี่รถเลาะตามเส้นทางภายในนครหลวงเวียงจันทน์ก่อเหตุปุ้นเอารถจักรของประชาชนอยู่เขตบ้านหนองปะไนดังนั้นจึงได้รวบรวมเก็บกำข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงแท้ซึ่งมีผู้เสียหายให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่กุมศรีฐานเจ้าหน้าที่ห้องตำรวจปคสนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้ฮู้อีกว่าผู้เสียหายทั้งสองคือเท่าซื้นอายุ18ปีและเท่าบินอายุ23ปีได้ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าทั้งสองเป็นประชาชนอยู่บ้านก้อนลั่นเมืองปากแบงแขวงอุดมไซมาเฮ็ดเวียกเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่เขตตลาดสังเจียงเมืองสิโคตะบองนี้และในมื้อเกิดเหตุวันที่8มิถุนา2026ทั้งสองก็ได้เฮ็ดเรียกจนฮอดเวลา 21:00 นจึงได้ขับขี่รถจักรยี่ห้อ Honda Wave ห้อยสีฟ้าดำบ่มีป้ายทะเบียนเป็นรถดาวออกไปซื้อเครื่องอยู่ห้านขายเครื่องย่อยอยู่ทางข้างทางเขตห้านบันเทิงแถวหนองปันในฮั่นพอไปฮอดก็ได้จอดรถล้อท่าหมู่โอนเงินมาให้เวลานั้นก็มีกลุ่มแก๊งวัยหนุ่มนี่ขับรถจักรมาประมาณ 6-7 คันแล้วก็มีรถจักรคันหนึ่งขับขี่ซ้อนท้ายกันมา2คนมาจอดใกล้แล้วได้มีผู้ชายอีกคนหนึ่งใส่เงายาวประมาณ60ซมบ่ได้ทันฟังมาจี้แล้วบอกให้ทั้ง2คนลงจากรถแล้วเท่าบินแมนได้ลงรถยังแต่เท่าซื้นนั้นบ่ยอมลงเพราะว่าเป็นรถของผู้เกี่ยวจากนั้นหนึ่งในคนให้ได้ใส่เงาฟันใส่กกแขนของเท่าซื้นแล้วก็ใส่ตีนยันจนเท่าซื้นนี่ตกออกจากรถแล้วพวกคนให้นี่ก็ได้ขับรถจักรของเรานี่ออกไปจากสถานที่แห่งนั้นเจ้าหน้าที่ของบ้องได้รับข้อมูลแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเฉพาะกิจลงประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเก็บกับข้อมูลและสืบหาคนหากลุ่มเป้าหมายที่ก่อเหตุมาฮอดวันที่11มิถุนายน2026จึงฮู้กลุ่มวัยหนุ่มกลุ่มนี้ก่อเหตุมีชื่อแก๊งว่าซอยโจรและสามารถกักตัวบุคคลที่ร่วมขบวนการก่อเหตุได้ทั้งหมด7คนเนาะตามที่ได้เห็นข้อมูลนี่ท่านผู้ฟังอายุ15ปี16ปีนึงเด้17 15 17 14 16ถือว่าน้อยสุดแม่น14ลายสุดแม่น17ปีเบิ่งแม่ก็ยังอยู่ในชั้นแถววัยหนุ่มยังบ่สนอยู่ยังบ่พ้นเกษียณอายุเพราะว่า18ปีจึงเป็นผู้ใหญ่เลยและผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พวกเกี่ยวทั้ง7นี่ได้รับสารภาพรายงานว่าพวกตนแม่นสื่อกลุ่มซอยโจรมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ200คนผู้ใดท่านผู้ฟังแต่ละมื้อแต่ละวันนี่จับกลุ่มแก๊งกันขับขี่รถจักร8 5 10คันเลาะยามกลางคืนอยู่เส้นทางแคมป์ของเขตอนุสาวรีย์ประตูไซนี้ในนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็พบเห็นวัยหนุ่มย่างตามแคมป์ทางแม่นใส่มีดใส่เงาปืนปลอมจี้เพื่อปุ้นเอาเงินโทรศัพท์เอารถจักรทรัพย์สินที่มีค่าเพื่อไปขายแล้วเอาไปซื้อน้ำกระท่อม มาปั่นกันดื่มเบิ่งแม่บัญหาท่านผู้ฟังจังซั่นว่าต่อกับกลุ่มแก๊งที่ได้เว้ามานี้จํานวน1นี่ก็แม่นเอาตัวลบหนีแล้วท่านผู้ฟังตามเจ้าหน้าที่รายงานเนาะซึ่งคดีดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกลุ่มแก๊งพวกที่ว่าก่อเหตุนี่เพื่อมาดําเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปยังบ่สิ้นสุดแต่เท่านั้นมีเท่าใดก็จับมาหมดมันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งสร้างความวุ่นวายแก่สังคมสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นทั้งทรัพย์สินและชีวิตนะคนก็ได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินก็ถูกเสียหายแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนึงที่ไปพัวพันกับยาเสพติดได้มาแล้วเอาไปขายวัตถุมีค่าต่างๆหรือว่ายนต์ยานพาหนะอย่างก็แล้วแต่ไปขายแล้วไปซื้อน้ำกระท่อมนี่มาสู้กันดื่มมาสู้กันกินยามบ่มีก็ไปก่อเหตุแบบนี้แหละและปัญหายาเสพติดอื่นๆอีกที่ตามมาก็ขอให้ผู้ปกครองน้องที่ติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมานี่ได้ติดตามลูกหลานของท่านเติมเป็นหูเป็นตาสู่เจ้าหน้าที่เรื่องนี้มันบ่แม่นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เคลียร์ปัญหาได้เพียงฝ่ายเดียวทุกคนในสังคมตลอดถึงอำนาจการปกครองทุกท้องถิ่นต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้หมดไปเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการ

0: 哥。
1: ท่านผู้มาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มโดยเฉพาะแม่นกลุ่มวัยหนุ่มทั้งหลายที่ใช้ยาสูบไฟฟ้าไปสินะทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ประกาศด่วนเลยถึงสาวหนุ่มถึงพ่อแม่ผู้ปกครองสาวหนุ่มหรือว่าเด็กน้อยอย่างก็แล้วแต่เนาะการใช้มาตรการในการปราบปรามยาสูบไฟฟ้านี่มันห้อยส่วนห้อยเลยเนาะพร้อมยกระดับมาตรการอย่างเด็ดขาดเพราะว่าไผหน้าใดไปพัวพันเนี่ยมันจับปั๊บใหม่ใส่ระเบียบท่านคิดว่าการดูดเพียงแต่ควันหอมๆจากยาสูบไฟฟ้ามันเรื่องเท่บ่เป็นอันตรายอันนั้นมันกำลังคิดผิดและกำลังเฮ็ดผิดกฎหมายอย่างให้เห็นท่านผู้ฟังอันนี้มันอิงตามแจ้งกันฉบับล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขฉบับเลขที่0489/สท.ลงบัญชี29 พฤษภา 2026รัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยจากภัยเงียบที่กำลังทำลายสังคมลาวซึ่งแจ้งการนี้ก็แม่นบ่เพียงแต่การขอการร่วมมือเท่านั้นคำสั่งนี้ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดที่สุดท่านผู้ฟังซึ่งในนี้ก็อยากให้มิตรและการได้เข้าใจว่าแจ้งการระบุอย่างชัดเจนว่าการสูบยาและสูดดมควันยาสูบแม่นสาเหตุหลักที่พาให้เกิดพยาธิให้แห้งที่ปิ่นปัวบ่ดีแล้วก็ปิ่นปัวยากเช่นว่ามะเร็งปอดทรมานและโอกาสรอดชีวิตนี่มีน้อยท่านผู้ฟังพยาธิอุดตันระบบหายใจนี่หายใจยากคือคนจมน้ำตลอดเวลามันเป็นนั้นอากาศเนาะพยาธิหัวใจและเส้นเลือดเห็นบ่เสี่ยงเฮ็ดให้เส้นเลือดในสมองนี่แตกเป็นอัมพาตซอกเสียชีวิตกระทันหันจังสันวันลักการ4ข้อของสาวหนุ่มและทุกคนนี่ต้องจื้อเอาไว้ถ้าฝืนมีโทษนัก1อย่าสูบไฟฟ้าผิดกฎหมายห้อยสนห้อยในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่าลงเสื้อคำโฆษณาสำหรับยาสูบหุ้นใหม่นี้เช่นว่าอย่าสูบไฟฟ้าอย่าสูบระเหยไอซีซ่า
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยการสนองข้อมูลจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ภูมิใจเสนอบทละครวิทยุเรื่องกลับบ้านละครวิทยุเรื่องกลับบ้านเป็นละครที่มีเนื้อในส่องแสงให้เห็นถึงการอุทิศตนของนักค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์จีนที่ได้ผ่านภาคความยุ่งยากนานาประการเพื่อช่วยเหลือหมีแพนด้าซึ่งบุคคลได้เลี้ยงไว้นั้นนำมาฟื้นฟูคืนความเป็นสัตว์ป่าก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติละครเรื่องนี้ได้ซีให้เห็นถึงผลสำเร็จด้านการปรับปรุงระบบนิเวศของจีนซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพอันงดงามที่มีความอบอุ่นและเป็นมิตรของนครเสิงตูแขวงสื่อสวนแห่งประเทศจีนที่เป็นบอนเลี้ยงหมีแพนด้า
3: เดือนธันวาคมปี2008แผ่นดินใหญ่จีนได้มอบหมีแพนด้าคู่หนึ่งที่ซื้อว่าท้วนๆและหยวนๆให้แก่ไต้หวันคอยก็ได้ไปน้ำกันในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันหมีแพนด้า
4: ตรงๆทางนี้ทางนี
3: ้เชี่ยวชาญไปอย่างเจ้าคือมาหับข่อยอยู่เดินเครื่องบินได
4: ้ตอนนี้ข่อยเป็นพนักงานของหอวังแสดงพิเศษซินกวางอ๋อก็คือหอมีแพนด้าของสวนสัตว์ไต้เป๋เป็นจังไหนตื่นเต้นบ่
3: ตื่นเต้นแท้ข่อยยังคิดอยู่ว่าผู้ประสานงานของสวนสัตว์ไต้เป๋ซิแมนไผ่นอบ่นึกว่าสิเป็นเจ้าซะดอก
4: ก็ค่อยนี่แหละ
3: ทวนๆและยวนๆได้รับการต้อนรับอย่างสุดใจจากสาวไต้หวันหลังจากนั้น1เดือนทวนๆและยวนๆได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการมื้อนั้นมีเด็กน้อยห้าห้อยคนที่มาจากโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าและครอบครัวทุกยากได้กลายเป็นผู้เข้าสมสุธมิตร

0: เอ้ยอาจารย์ขึ้นไปถึงภูแล้ววะฮะเพิ่นไปตอนใดเกาะ
1: เอ้ยชื่อมินเลยตั้งแต่เสียงเสียชีวิตลาวคู่นี้คือก็ว่าเสียขวัญเลย 2-3 มื้อก่อนนี่แล้วก็ว้าวน้ำเอ้ยยังไปสำรวจสถานที่ที่เสียงเสียชีวิตอีกข้างใหม่อยากค้นหาสาเหตุตัวจริงที่เสียงเสียชีวิตเอ้ยกระเตือนเพิ่นว่าเจ้านี่ออกบำนาญแล้วก็ยิ่งสุไปเสี่ยงกับความอันตรายซะนี่แต่บ่นึกเลยว่าแล้วสิไปแบบบ่ฮอกบ่ลามิได้เขียนจดหมายบอกสิเจี้ยไว้ซื่อ
0: เอ้ยใจเย็นก่อนเด้อนิสัยอาจารย์พวกเขาก็ฮู้ดีคันเพิ่นตัดสินใจแล้วผู้ใดไปห้ามก็บ่ได้ผล
1: นี่เจ้ามินถามแดแล้วอย่านี่เวียกงานของน้องมีขอบกพร่องแล้วถึกตำหนิมันบ่หลายมื้อก่อนเอ้ยได้ยินว่าเรากู้โทรลงกับคนอื่นบ่ฮู้ว่าเป็นไผและเว้าว่าถิ่มโทษทั้งหมดให้น้องมันบ่ยุติธรรมเด้แล้วแม่อาจารย์ของน้องเรื่องนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบคือกันได
0: ้เอ้ยไว้ใจเด้ออาจารย์จะบ่เป็นหยังดอกน้องสิไปหาเพิ่นเดี๋ยวนี้แหละคันมีหยังแล้วสิบอกเอ้ยทันทีเลย
2: ข่อยได้ฮู้ข่าวว่าอาจารย์ขึ้นภูขณะที่ข่อยยังอยู่ไต้หวันข่อยเข้าใจเพิ่นตั้งแต่เสียงเสียชีวิตอย่างอับโศกไปแล้วมีห่างเสียงจมวาทีหุนแห้งต่างๆจากทางอินเทอร์เน็ตหัวหน้าจางและเพื่อนโฮมงานของศูนย์ค้นคว้าอนุรักษ์หมีแพนด้าก็แบกหาบความกดดันอันหนักหน่วงจากสังคมอาจารย์ก็เช่นกันอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังสบายดีอยู่บ่น้ออยู่ไต้หวันน้องคิดฮอดคิดถึงอาจารย์ทุกวัน
3: เป็นทัพขนาดเล็กนี่ใช้ได้
4: แต่ว่าจุดยวนเบิ้งคือบ่มีแฮงเลย
5: แม่นแล้วเบิ้งคือมันคือบ่มีแฮง
6: ตรงยนยวนเบิ้งคือบ่สบายปานใด
2: เป็นหยังล่ะ
6: จะเบิ้งไหมขี้ของมันสีและกินกับผิดปกติเป็นจังใด
2: บ่เป็นอย่างไรดอกขี้ปลาย้อนบ่เรื่องเคยกับดินฟ้าอากาศก็เป็นเรื่องปกติ
6: ตกใจหมดเลยข้อยจะไปเอาขนมมาให้มันกินค่อยเกลือเอง
2: ให้พวกมันกินหน่อยๆแดกินหน่อยดีต่อพวกมัน
6: ค่อยฮู้ดีนะค่อยเอาให้มันกินตอนค่ำเสริมธาตุบำรุง
2: เจ้านี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วเนาะ
6: เทียบใส่เจ้าแล้วค่อยยังได้แต่เครื่องหนึ่ง
2: เอ๊ะเป็นยังล่ะคือว่าอารมณ์เสียปุบปับ
6: บ่ว่าอยู่เศษส่วนหรือใต้เปพวกเขาต้องลาจากกันเรื่อยๆเลย
2: คอยมาพี่ได้3เดือนแล้วเด้ว่าโดนก็ว่าโดนว่าสั้นก็ว่าสั้นตอนที่ได้เฮ็ดเวียกนำกันรู้สึกดีใจหลายบัดนี้ต้องลาจากกันอีกแล้วคอยก็รู้สึกค้าใจอยู่คล้ายแต่ว่าพวกเขาสามารถติดต่อพอพันกันผ่านคิวๆและอีเมล
6: มันบ่คือกันใดคอยรู้สึกว่าคอยลืมเคยอยู่กับเจ้าแล้ว
2: ฮะเจ้าว่าหยังเกาะคอยบ่ได้ยินน่ะ
6: บ่มีหยังบ่ได้ยินก็อย่ามันเถาะมาบ่สร้างค่อยอาจจะไปเสส่วนในไวนี
2: ้แท้วะตอนใดล่ะ
6: ยังบ่ฮู้เถื่ออ้าจะยินดีต้อนรับค่อยบ่ล่ะ
2: ยินดีต้อนรับแน่นอน
6: นี่ตอนแรงจึงสิเลี้ยงเข้าเด้อ
2: กินจีนไข่หอยนางรมและข้าวเปียกปลาทูน่า
6: จะมากิน2อย่างนี้ตลอดจะบ่เบื่อได้หวา
2: ย่านว่าบ่มีโอกาสกินอีกเด้
6: เป็นหยังสิบ่มีโอกาสหรือว่าเจ้าบ่อยากมายามทวนๆและยนยวนบ่มายามข่อยอยู่ไต้หวันอีกแล้วหวา
2: อุ๊ยบ่แม่นบ่แม่นดอกข่อยบ่ได้หมายความว่าดังนั้นนะ
6: ข่อยฮู้อยู่แล้วข่อยอยากจะซื้อไปไปกินจีนไข่หอยนางรมและข้าวเปียกปลาทูน่า
2: ได้เลย

ในมื้อที่จากกันเฉียวซวนบ่ได้มาส่งข่อยอยู่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องบินข่อยได้รับข้อความจากนางมีแต่ประโยคสั้นๆว่ามีความสุขท่ามกลางความมิดเงียบในขณะนั้นข่อยได้คิดพ้อกับก่อนที่มีสื่อว่าพบกันหรือบ่ในนั้นมีประโยคนึงคือหักกันแบบลับๆมีความสุขท่ามกลางความมิดเงียบ

ตามข่าวโทรภาพแขวงเสศวรเวลา 16:00 นวันที่ 26 มีนานี้หน่วยงานป่าไม้เมืองลูติงได้รับโทรศัพท์จากองค์การปกครองตาแสงสิงห์ลงว่ามีชาวบ้านได้พบเห็นมีแพนด้าแม่ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ดินปลูกฝังบ้านผู้ไม้ที่ตาแสงดังกล่าวภายหลังได้รับข่าว

0: 咦，东东，พวกเขาอยู่บนใดล่ะ
1: ที่นี่เป็นเขต L12พวกเขาได้ซอกหาลู่ซินอยู่ในเขตลี่จื้อพิงอย่างละเอียดจากจุด 2,600 เมตรจนฮอดจอมพูที่สูง 3,300 เมตรแล้วจุดต่างๆก็ส่งข่าวมาว่าซอกบ่พบลู่ซิน
0: เออนี่พวกเจ้าได้ยินเสียงสัญญาณจากปอกคอแล้วบ
1: ่บ่นะฝนตกแห้งมันกระทบถึงการรับสัญญาณอุ๊ยวุ้ยเดี๋ยวคือสิมีสัญญาณแล้ว
0: เออนี่ย่างไปทิศ1โมงเด้อสัญญาณแจ้งดิ
1: เจ้า
2: เออนี่สัญญาณอยู่แถวอ้อมข้างของต้นไม้ดีที่สุดคงจะอยู่แถวนี้แหละ
1: เอ๊ะหัวหน้าจังเอาล่ะซานนี่ขุมอยู่กองต้นไม้นี่สัญญาณคือสิแมนโซออกมาจากนี่หรือว่าลู่ซินตกลงไปในขุมหันบ่เขาจะเข้าไปเบิ่งก่อน
0: ตรงๆถือไฟสายไปน้ำระวังเด้อเ
1: ด้อโดย
0: โอ้ยตรงๆผมไม่ยินดี
2: ตรงๆคนอาจารย์บ่ได้เลยบ่ได้คอยต้องลงไปเบิ่ง
1: ฮึบฮะซอกเห็นแล้วซอกเห็นแล้ว
0: ซอกเห็นยัง
1: ปอกคอปอกคอของลูซิน
3: ฮะปอกคอเป็นอย่างคืออยู่นี่ย้อนมันได้สู้กับหมีแพนด้าตัวอื่นหรือว่ามันเฮียแบบบังเอิญ
1: ลู่ซินได้เกิดอย่างขึ้นหรือความอับโซ่คือเซนเซียนเกิดขึ้นอีกแล้ววะนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ของศูนย์อนุรักษ์มีแพนด้าคิดนักเลยจนฮอดมื้อหนึ่งหลังจากนั้น1เดือนเมื่อได้เห็นรูปถ่ายของกล้องถ่ายรูปอินฟราเรดค่อยก็ตกสะเงือกเลยอยู่ในรูปถ่ายนี่อยู่ด้านหลังของลู่ซิงยังมีคนคนหนึ่งนั่นก็คือศาสดาจารย์กู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของค่อย
0: อาจารย์สองสามเดือนนี่อาจารย์ยูบอนได้แด
4: ่จูมิน
0: ฮะ
4: เจ้าอันนี่ก่อน
0: โอ้เพิ่งบันทึกหน้าปะนี่วะนี่เป็นบทรายงานที่อาจารย์ติดตามมีแพนด้าอยู่ทางโพลยานิตีโอ้อาจารย์ได้ติดตามลู่ซินตลอดแม่นบอ
4: แม่นแล้ว
0: ดีแท้หลังจากปกครองลู่ซินเฮียแล้วพวกเขาบ่มีข่าวของมันเลย
3: มื้อนี้ลู่ซินได้แลหนีอย่างเฝ้าฟังต้องมีสิ่งเทียดให้มันตกใจแด่หรือว่าปรากฏเห็นมีแพนด้าตัวผู้สังเกตดีๆแล้วเรื่องมีอยู่ว่ามีลิงตัวหนึ่งออกมาซอกของกินได้เฮ็ดให้ลูซินตกใจมื้อนี้ลูซินมีการเด้งตีงซี่ห่างขึ้นและแกงห่างไปมาแสดงว่าลูซินได้เข้าสุริยาผสมพันธุ์แล้วมื้อนี้ได้เห็นลูซินอยู่ร่วมกันกับมีแพนด้าตัวผู้ตัวหนึ่งมันมีครูแล้ววะบ่ได้พบลูซินเป็นเวลา7มื้อแล้วใครแดมื้อนี้จือซานได้ส่งอาหารมาให้บ่ซั่นก็จะขาดข้าวกินแล้ว
0: โอ้ยไอ้เหล่าซานนี่ยังปิดบังบ่ให้ข้อยฮู้อีกเน
4: า
0: ะ
4: แม่นข้อยห้ามบ่ให้เราเปิดเผยตะกี้พวกเขาเข้าป่าเพื่อค้นคว้ามีแพนด้าก็เป็นเท่านี้ละเดี๋ยวนี้เงื่อนไขดีกว่าหลายแล้วนี
0: ่
4: อย่าเบิ่งข้อยตี้อันโตอันโต
3: มื้อนี้ได้ซอกพบคุมของลูซินแล้ว
0: ฟ้าเอ้ยมันเป็นแม่มีแล้ววะอาจารย์ลูซินเกิดลูกแล้ววะ
4: ไม่เลิกไม่เลิก
0: สุดยอดเลย

0: อาจารย์กลับมาแล้วยังได้เอาข้อมูลในการติดตามลู่ซิงอย่างใกล้ชิดกลับมานำอีกซึ่งได้เหตุให้พวกเขาหู้รายละเอียดต่อการเคลื่อนไหวของลู่ซิงภายหลังปอกคอเฮียอ่านปื้มบันทึกของอาจารย์แล้วพวกเขาได้หู้ว่าลู่ซิงได้เหตุเรื่องน่าตื่นเต้นตันใจหลายอย่างผ่านความพยายามมันบ่เพียงแต่ซอกได้อาณาเขตของตนยังสามารถเข้าฝูงมีแพนด้าท้องถิ่นน้ำอีกวันที่15มีนาปี2014กองทัพฮู้อินฟลเอเรตของคอยได้ทายฮู้ใบหนึ่งคือหิมะตกลู่ซินได้ยังอยู่พื้นหิมะสามารถเบิ่งเห็นปอกคอที่ใส่มาอย่างจ่าแจ้งด้านหลังมันยังมีแพนด้าน้อยตัวหนึ่งเป็นตาหน้าหักหลายคอยได้ทรงฮู้ใบนี้ให้อย่างเฉียวส่วนนางได้ตอบมาคำหนึ่งคือฮัก
1: จิมินเจ้าเห็ดถึกแล้วลูซินได้ผสมพันธุ์เกิดลูกเลยเลี้ยงลูกด้วยดีซึ่งได้ยืนยันว่าการปล่อยมีแพนด้าดำรงชีวิตอยู่ต่างถิ่นแม้นมีความเปลี่ยนไปได้การพัฒนา

0: สายพันธุ์ที่มีหน่อยให้เข้มแข็งขึ้นใหม่แม่นเรื่องที่มีความหวังหลาย
1: อาจารย์ตามผลการค้นคว้าในปัจจุบันแล้วการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจะประสบผลสำเร็จหรือบ่ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขเหล่านี้1มีแพนด้าที่กลับคืนสู่ธรรมชาติต้องอยู่รอดอย่างน้อย1ปีสามารถแก้ไขปัญหากินด้วยตนเองได
0: ้
1: 2ต้องมีการไปมาหาสู่กันกับมีแพนด้าท้องถิ่นมีอาณาเขตเป็นของตนเองทั้งสามารถบ่ลงเข้าอาณาเขตของตัวอื่น3ต้องซ่อคู่ได้และแพร่พันธ
0: ุ์แม่นแล้วถ้าว่ามีแพนด้าบ่ได้แพร่พันธุ์ก็แสดงว่าบ่ประสบผลสำเร็จจิมินแผนการต่อไปของเจ้าเป็นแนวใด
1: อาจารย์ลูซีนเป็นบัตรก้าวน้อยเท่านั้นการปล่อยมีแพนด้าที่คนเลี้ยงกับคืนสู่ธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและก็แม่นยากที่สุด
0: แม่นแล้วลูซินแม่มีแพนด้าปอมันลึกเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ไวการปรับตัวเก่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้สำหรับมีแพนด้าตัวแม่ที่คนเลี้ยงนั่นแม่นสิ่งที่บ่มีเลย
1: แม่แล้วการปล่อยมีแพนด้าที่คนเลี้ยงกับคืนสู่ธรรมชาติก่อนอื่นหมดต้องพิจารณาว่ามันอยู่รอดได้หรือบ
0: ่
1: อันที่2มีแพนด้าปลาแต่ละตัวล้วนแต่มีอาณาเขตของตัวเองพวกมันจะหับเอาตัวที่มาใหม่บ่ถ้าว่าพบกันแล้วพวกมันจะทำให้ชีวิตของมีแพนด้าที่คนเลี้ยงคือกับทำให้เสียงๆบ่อันที่3มีแพนด้าที่คนเลี้ยงต่างกับมีแพนด้าปลาพวกมันบ่มีบทเรียนที่อยู่ร่วมกันกับสิ่งที่มีชีวิตประเภทอื่นๆเวลาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มีชีวิตต่างๆนานาในทางธรรมชาติพวกมันจะย่านบ่ทั้งหมดนี้ก็บ่มีคำตอบแต่ว่าต้องแก้ไขให้ตก
0: นี่จิมินเอ้ยมีแผนการแก้ไขแล้วตี
1: อาจารย์พวกเขาต้องมีนี่เป็นหน้าที่ของผู้อนุรักษ์มีแพนด้าหุ้นพวกเขาตรงๆมาคอยเฝ้าฟังป่านนี้ลูซินได้เกิดเรื่องอย่างขึ้นแล้วซั่นวะ
2: เบิ่งวิดีโอของกล้องวงจรปิดเลขชี้213เด้อ
1: ขยายภาพดูลูซินที่พาลูกหนีออกจากเขต W45 บอนี
2: ่แม่แล้วตามการวินิจฉัยเบื้องต้นของน้องแม่นอนว่าพวกเขาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่เขตนี้ในยามนี้การเคลื่อนไหวของทีมงานได้แทรกแซงถึงชีวิตของพวกมัน
1: มีความเป็นไปได้สูงการแทรกแซงจากมนุษย์เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบถึงมีแพนด้ากับคืนสู่ธรรมชาตินี่ตรงๆน้องเบิ่งดูมีแพนด้าน้อยยังบ่เป็นปกติแม่นบ่ขยายภาพเบิ่งดู
2: เฮ้ยแม่แล้วมีแพนด้าน้อยคือสิได้ทำบาดเจ็บหัวหน้าจังส่งพนักงานไปจัดการให้บ่
1: ยามันถอกตรงๆพวกเขาสามารถช่วยมีแพนด้าในเทือนี้ได้แต่ว่าบ่สามารถช่วยมันตลอดชีวิตได
2: ้
1: เชื่อว่าลูซินสามารถแก้ไขได้อยู่ดอกให้ครอบครัวลูซินกลับคืนสู่ธรรมชาติซะ

ละครวิทยุเรื่องกลับบ้านโดยการสนองข้อมูลจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้นำเสนอให้ท่านได้ฟังสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยไซให้พรแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกทุกทิวาลาตีการสบายดี

0: แสงเทียนขออภัยเนาะมีทักแฟนรายการโอ้ยตื่นเต้นในหนึ่งข่าวรายการแล้วสบายดีมีทักแฟนรายการว่าทุกท่านขอยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมศเนาะซึ่งวันมื้อนี้อยู่กับข้าพเจ้าโฆษกเป้าพีระวงศ์เซิงว่าจะได้นำพาบรรดาทานนี่มาหาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะกรมหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเซิงมาพอกันมื้อนี้เนาะการถือว่ายังอยู่กันกับบรรยากาศของการกะเกียมสอบสิ่งคัดเลือกครับนักศึกษาประจำศึกษา 2026-2027 ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติและตอนนี้ก็คืออยู่ในอีกหนึ่งช่วงสำคัญซึ่งว่าเขาจะได้เสื้อเสริญเอาบรรดานักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่แต่ละคณะวิชาทั้งหมด13คณะวิชานี้มาห่วมออกรายการของพวกเขาภายใต้กิจกรรมและโครงการของห่วมมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์เนาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนในระดับมัธยมนี้ที่กำลังตัดสินใจเลือกสาขาเรียนได้เข้าห่วมโครงการนี้ซึ่งว่าเพิ่นมีหลายกิจกรรมเนาะมี3กิจกรรมผู้ใดเนาะซึ่งว่ามีกิจกรรมลงไปออนทัวร์แต่ละคณะวิชาเนาะแล้วก็มีกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้กับรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยนี่ได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาเรียนต่างๆและก็ยังจะมีการเปิดให้คำแนะนำกับทีเวลาทีน้องๆม .7 หรือว่าผู้ที่กำลังจะสิ่งเข้ามศนั้นมาลงทะเบียนอยู่จุดหับบัตรเข้าห้องสอบสิ่งได้ห่วมโอลมกันนั่นเองเนาะซึ่งว่าตอนนี้บ่เพื่อเป็นการเว้าหลายใหญ่ห่างซะเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เนาะเฮาได้แขกรับเชิญสุดพิเศษจาก3คณะวิชานั้นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะทรัพยากรน้ำและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งทั้ง3คณะนี้ล้วนแล้วแต่มาจากกลุ่ม A เนาะหรือว่าเป็นสายธรรมศาสตร์นั่นเองและช่วงระยะเวลาตอนต้นของทางรายการนี้เฮาอยู่กันกับตัวแทนของ3น้องนักศึกษาจาก2คณะวิชานั่นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะทรัพยากรน้ำสบายดีน้องๆสบายดีเจ้าเนาะก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่ช่วงของการสนทนาโอ้ล้มเกี่ยวกับรายละเอียดสาขาเฮียนและเกี่ยวกับคณะของพวกน้องนี้อยากให้พวกน้องทั้ง3คนแนะนำตัวเองกันก่อนเนาะว่าซื้อเสียงเฮงน้ำก็คือแนวใดแล้วกับปัจจุบันนี้เป็นนักเฮียนปีใดแล้ว
1: โดยสวัสดีน้องซื้อนางเสงดาวพหัสเป็นนักศึกษาปีที่4เนาะ
0: เจ้าม
1: าจากภาควิชาขนส่งและโลจิสติกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดย
0: เจ้า
2: สวัสดีน้องซือธนเพชรสุขสวัสดิ์มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยสวัสดีน้องซือลีเตอร์แก้วดาราเป็นนักศึกษาจากคณะทรัพยากรน้ำสาขาที่เฮียนแมนวิศวกรรมสุรประทานปีที่4
0: เจ้าเนาะฮู้ซื้อเสียงแห่งน้ำกันไปแล้วเนาะว่าแต่ละคนนี้มาจากสาขาใดและก็คณะใดเนาะก่อนอื่นเลยก้าวเข้าสู่คำถามแรกของพวกเขาหรือว่าคำถามที่1ของทางรายการของพวกเขาก็คืออยากถามเกี่ยวกับพวกน้องเนาะให้เว้าภาพรวมโดยย่อของคณะวิชาเขาเริ่มจากคณะทรัพยากรน้ำก่อนเนาะโดยอยากให้น้องแนะนำเกี่ยวกับคณะโดยย่อเนาะว่าตั้งอยู่ไซเนาะปัจจุบันนี้มีสาขาเรียนจากสาขา
2: โดยสำหรับคณะทรัพยากรน้ำเนาะตั้งอยู่วิทยาเขตตาทองเมืองศรีโคตบองปัจจุบันนี้ทางมุดสาขาที่เฮียนแมนมีอยู่5สาขาเนาะระบบเฮียนมีอีก5ระบบคณะทรัพยากรน้ำมีทั้งหมด3ภาควิชา1ภาควิชาชลประทาน2ภาควิชาการพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรน้ำ3ภาคอุตุนิยมและอุทกศาสตร์โดยและแบ่งออกเป็น5ระบบเนาะคือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ระบบอนุปริญญา3ปีมี1หลักสูตรแล้วก็ระบบปริญญาตรี4ปีมี5หลักสูตรระบบปริญญาตรีต่อเนื่องมีอีก3หลักสูตรระบบปริญญาโท2ปีมี3หลักสูตรและอีกระบบปริญญาเอก1หลักสูตร3ปี
0: เจ้าก็ถือว่ามีการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับอายุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทจนไปฮอดปริญญาเอกเจ้าเนาะแล้วที่สำคัญก็คือวิทยาเขตของเพิร์นแมนตั้งอยู่วิทยาเขตตาทอง
2: แมน
0: โดย จ้าแล้วทั้งเบื้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ดิเนาะอยากให้พวกน้องแนะนำเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยย่อเนาะว่าตั้งอยู่ไซและปัจจุบันนี้มีการเรียนการสอนจากสาขาโดย
1: คณะวิศวกรรมศาสตร์ของพวกเฮาแมนจะตั้งอยู่วิทยาเขตโศกประหลวงเนาะเมืองศรีสัตนาคนครหลวงวิ่งจันทร์โดยมีทั้งเบิด10ภาควิชาเนาะละกะจะแบ่งแยกออกเป็น16สาขาวิชาเฮียนโดยละกะจะมี2ระบบเฮียนก็คือระบบปกติ4ปีละกะระบบต่อเนื่องจะเป็นวิศวกรรมขวทางละกะโยธาอีก2ปีโดย
0: เจ้าแสดงว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเฮานี่มีการเรียนหลักหลายรูปแบบเนาะมีอนุปริญญาคือการมีปริญญาตรีแล้วที่ตั้งกับแบนตั้งอยู่วิทยาเขต
1: โศกประหลวง
0: โศกประหลวงเนาะหลายๆคนก็สิว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่บ่ได้ตั้งอยู่วสเนาะ
1: แม่น
0: จ้าเนาะก้าวออกมาสู่อีกคราวนึงคําถามที่สําคัญเลยอยากถามพวกน้องเกี่ยวกับสาขาเรียนของพวกเฮาเนาะซึ่งฮู้กันแล้วแหละว่ามาจากแตกต่างกันหลายสาขานี่เริ่มจากทางน้องจะเนาะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มานี้อยากถามว่าเฮาเป็นหนึ่งคนที่เลือกเรียนสาขาโลจิสติกเนาะหรือว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ว่าสำคัญในบ้านเฮาที่กำลังพัฒนา
1: เ
0: ราอยากให้น้องว่าเกี่ยวกับสาขาเรียนของพวกเฮาเนาะว่าเรียนเกี่ยวกับสาขานี้โลจิสติกนี้เรียนเกี่ยวกับอย่างแน่จะเป็นแล้วสิเห็นเมียอย่างใดอันนี้ก็จะเป็นคำถามคลาสสิกเลยเนาะโดย
1: เมนด้วยบ่ถึงขนส่งและโลจิสติกก็คือจะเป็นการขนส่งจากต้นน้ำไปหาปลายน้ำเลยเน
0: า
1: ะตามที่ฮู้แล้วก็เป็นโตขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหัวใจหลักๆเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เป็นมันจะมีการค้าระหว่างประเทศแล้วก็มีการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีหลายอย่างเลยที่แบบโดยโลจิสติกเขา
0: เรื่องการขนส่งนี่ก็กลุ่มรวมเอาบ่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศ
1: โดยมันแล้ว
0: และบ้านเท่านี้ก็มีการขนส่งในหลายรูปแบบ
1: โดย
0: เจ้าเบื้องน้องเดชเฮาเฮียนวิศวกรรมเคมี
2: โดยแมนตอนนี้แมนน้องกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมเนาะอยู่สาขาวิศวกรรมเคมีซึ่งวิศวกรรมเคมีแมนหลักๆแมนจะเรียนอยู่4ปีเนาะระบบปริญญาตรีและก็ส่วนหลายแมนจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมคุณภาพกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งหลายคนอาจจะสับสนกับวิศวกรรมเคมีกับอยู
0: ่วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2: แมนเจ้าซึ่งมันคนละอันกันเลยแหละวิธีการเรียนก็อาจจะคนละศาสตร์กันเลยเพราะว่าวิศวกรรมเคมีแมนอยู่เฮาขึ้นชื่อว่าวิศวกรรมเคมีแต่พอเรียนแท้ๆแล้วการเรียนวิชาเกี่ยวกับเคมีหั่นมีเพียงแต่ 30%เพียงเท่านั้นซึ่งส่วนหลายจะเป็นการเรียนแบบเกี่ยวกับทางฟิสิกส์จะเป็นพวกกลศาสตร์การเทอร์โมไดนามิกพวกไทที่ความร้อนพวกที่เป็นเกี่ยวกับคลื่นไรเนาะเลยและส่วนหลายเวียกของเฮาเวียกของนักวิศวกรรมเคมีก็จะเป็นการออกแบบโรงงานควบคุมคุณภาพการผลิตที่อยู่ภายในโรงงานถึงกลุ่มและก็รายการตอนนี้ยังขาดคนเป็นจำนวนหลายขาดนักศึกษาเป็นจำนวนหลาย
0: ยังขาดทางเรื่องของวิชาการในแขนงการนี้เนาะโดยก็ถือว่ายังสังคมยังมีความต้องการโดยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ว่าได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารจัดการ
2: เรื่องโรงงาน
0: ทงจากโรงงานอุตสาหกรรม
2: โดยรายการสายนี้จะเป็นสายที่แบบว่าเปิดฟ่องแหง
0: เจ้า
2: คือถามว่าเรื่องอาชีพจบไปจบสำเร็จการศึกษาจากวิศวกรรมเคมีแล้วจบไปจะเป็นอย่างคือบอกเลยว่ามันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิศวกรเป็นครูเป็นครูอาจารย์นักวิจัยเป็นจะว่าไปเฮ็ดเกี่ยวกับพวกการยาอย่างก็เป็นก็ได
0: ้
2: แม่นแบบเกี่ยวกับการผลิตและการนอกจากนี้ก็ยังมีสามารถเปิดโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของตัวเองก็ได
0: ้
2: แมน ถ้าจบสายนี
0: ้ก็ถือว่าถ้าจบเรื่องวิศวกรรมเคมีไปควบคุมได้หลายแขนงการไปประกอบอาชีพได้หลายแขนง
2: โดยแม
0: ่นโอ้โดยก็ถือว่าป้าเรียนสาขานี้น่าสนใจเนาะแล้วทั้งเบื้องของคณะทรัพยากรน้ำเดสาขาที่น้องเฮียโนวิศวกรรมโซลประทาน
2: โดย
0: สาขาที่น้องเฮียนี่เป็นจังไหนสาขานี้มีความยากง่ายคือแนวใดและเฮียนเกี่ยวกับอย่างแน่โดย
2: สำหรับสาขาโซลประทานเนาะ
0: เจ้า
2: จะมีความสำคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติเพราะว่าการเฮียนโซลประทานแมนการเฮียนเกี่ยวกับการจัดการบริหารน้ำการควบคุมภัยน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งการพัฒนาระบบโซลประทานแล้วก็หลักๆแล้วน้ำแมนน้ำคือชีวิตเนาะการเฮียนโซลประทานคือกับการเฮียนฮู้วิธีการจัดการบริหารชีวิตและเศรษฐกิจของชาติให
0: ้
2: มันคงและก็ยืนยงถ้าจบโซลประทานแล้วเนาะจะมีมอนทองหับทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนาะมอนเห็นมั้ยสร้างซึ่งภาครัฐแมนเป็นกรมโซลประทานกรมที่เกี่ยวของเกี่ยวกับโซลประทานและทางภาคเอกชนจะมีบริษัทก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาน้ำประปาเป็นประมาณนี้
0: เราไม่ถึงองค์การจะตั้งสกุลต่างๆที่เฮียนเวียกเกี่ยวกับน้ำเนาะโดยสาขาที่เฮาเฮียนเด๋เป็นจังไหนเฮาเฮียนวิศวกรรมสรประทานเนาะเฮาเฮาได้เฮียนสาขาอย่างแน่หรือว่าได้ลงภาคปฏิบัติอย่างแน่เจ้า
2: สำหรับการเฮียนสรประทานเนาะเบื้องคืออาจจะยากเนาะเพราะว่าจะต้องได้เฮียนวีซ่าคำนวณ
0: โดย
2: การออกแบบ
0: เจ้า
2: แต่ที่จริงแล้วมันบ่ยากเลยเนาะเพราะว่าจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือบ่แม่นสาขาที่เฉพาะคนเก่งเท่านั้น
0: เจ้า
2: แต่เป็นสาขาที่สำหรับคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
0: เจ้าโดยก็ถือว่านั่นก็แม่นข้อมูลรายละเอียดจากน้องที่ว่าได้เรียนเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมโซลประทานมาเนาะว่าบ่ยากสาขานี้ขอได้ใจมากเจ้าเนาะแล้วกลับมาทางเบื้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะสาขาขนส่งและโลจิสติกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่น้องได้กล่าวไว้ว่าสำคัญที่ดีและบ้านเฮาที่ก็ถือว่ากำลังเป็นกระแสเป็นที่นิยมเนาะแม่นสาขานี้ก็ถือว่าถ้าวันนี้เขาจะมาลงรายละเอียดนอกสาขานี้นี่เฮาได้เรียนเกี่ยวกับวิซ่าแต่เนี่ยที่ว่าเป็นวิซ่าที่สำคัญเลยในการเฮียนตัวนี้แล้วไรน้องทุกคนที่ว่าเข้าสาขานี้จะได้เฮียนวิซ่าที่สำคัญเกี่ยวกับการขนส่งแบบนี
1: ้โดยหลักๆ การขนส่งก็ต้องคิดหาการคำนวณอยู่แล้ว
0: เจ้าเนาะ
1: โดย
0: หลักๆเลยหลักๆเลยวิซ่าเลขน
1: ี้บุคคลเลยวิซ่านี้ก็คือปีหนึ่งตอนปีหนึ่งเนาะจะได้เฮียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นวิชาพื้นฐานเลยโดยแล้วก็ตอนว่าปีสองก็จะเริ่มเข้าสายการเรียนก็จะมีสถิติโบเศรษฐศาสตร์โบแล้วก็มีหลายวิชาอยู่จือบว
0: ชแต่ว่าน้องต้องขอการเกินก่อนเนาะว่าน้องทั้งสองคนนี้แมนมาจากปี4แล้วนะ
1: ปี4แล้วต้องขอให้หลายๆแล้วกัน
0: อันนี้แน่นอนแหละปีหนึ่งนี่อาจจะได้เรียนวิชาพื้นฐานแต่ว่าก็จะเริ่มเข้าไปสายแล้วน้องเขาจะได้เรียนเริ่มเรียนตัวจริงแล้ว
1: โดย
0: ยากบอกการเรียนผ่านมาของเขาสำหรับสาขานี
1: ้สำหรับสาขานี้วะถ้าถามว่ายากบอกก็ยากอยู่แต่ถามว่าเฮียนได้บ่ก็เฮียนได้โอเคโดยมันกับบ่ได้ยากเท่าที่แบบความสามารถของเฮาอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็คือว่าถ้าเฮียนไปทุกคนอาจจะคิดว่าที่เฮาเกินไปเมื่อกี้นะว่า
0: เจ้าม
1: ันเป็นสาขาที่มีการคำนวณการคิดหลายๆบัดขึ้นมาประมาณปี3ปี4เรื่องคิดไรมันก็จะสอบลงเลยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องทฤษฎีโดยทฤษฎีเพราะว่าจะเป็นการจะซื้อจะจ้าง
0: โดย
1: การจะซื้อจะจ้างกับมีแผนความเป็นไปได้การวางแผนการบริหารโครงการอีกอย่างต่างๆโดย ประมาณนี
0: ้ก็ถือว่าบ่ได้เหียนแต่วิชาเล็กเนาะฉะนั้นเอาได้หลายคนบ่ต้องย่านดอกเนาะสำหรับโค้ชคิดว่าการเฮียนนี่การแน่นอนวิชาพื้นฐาน
1: โดย
0: วิชาพื้นฐานที่เฮาได้เฮียนผ่านมาในระดับประถมจะได้ใช้แน่นอนเนาะในเวลาขึ้นมหาลัยวิชาเลขกันสิเลขภาษาลาวได้ใช้แน่นอนล่ะแล้วก็วิชาต่างๆเฮาได้เฮียนมาขึ้นมามัธยมเฮียนแบบใดขึ้นมามหาลัยกะก็คือว่าน่าจะผ่านไปได้บ่ยาก
1: โดยบ่ยากเลย
0: ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นพี่น้องเฮียนเนาะมีหลากหลายวิชาเฮียนแล้วก็การเฮียนกะบ่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิดหลายคนกังวลสาขานี้เฮียนม่วนบ
1: ่ม่วนม่วนที่สุดเลยก
0: ็
1: คืออาจารย์เฮาเป็นกันเองสุดๆเลยล้มง่ายเว้าม่วนแล้วก็สาขาเฮาคนค่อนข้างหลายเพราะว่าก็คือที่หลายๆคนรู้ว่าเฮียนขนส่งเฮียนโลจิสติกจบไปแล้วเฮียนอย่างใดแน่ก็คือเฮ็ดได้หลากหลายอาชีพเลยบ่ว่าจะเป็นเฮ็ดอยู่สนามบินบ่
0: เจ้า
1: โดยเฮ็ดอยู่สร้างสินค้า
0: เจ้า
1: บริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งแล้วก็อยู่ท่าบกท่านแรงโดยการขนส่งทางรถไฟการขนส่งผู้โดยสารโดยการค้าระหว่างประเทศอีกหลายๆอย่างเลยจบไป
0: โดยรับการนำเข้าส่งออกประมาณนี้เนาะกันเมาเรื่องการขนส่งบ้านเฮาก็มีการขนส่งอีกหนึ่งเส้นทางนั่นก็คือการนั่นก็คือทางรถไฟลาวจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่
1: ง
0: เส้นทางสำคัญในการขนส่งระหว่างประเทศนั่นเองเนาะเมื่อว่าถึงการขนส่งถือว่าสาขาขนส่งและโลจิสติกก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่สำคัญถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังเบิ่งรายการหรือว่าหับฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้รวมไปถึงน้องๆในระดับมัธยมที่กำลังเบิ่งหรือว่าเลือกสายขายเฮียนแบบนี้เนาะก็สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาขนส่งและโลจิสติกได้เลยเนาะก็ย้อนกลับขึ้นมาอีกบาทนึงสำหรับสาขาวิศวกรรมเคมีสาขาวิศวกรรมเคมีเฮาฮู้ไปแล้วเนาะว่าเฮียนเกี่ยวกับหยังแน่กวมเอาเวียกของเขตใดหลายคนก็จะมีคำถามว่าแล้วเฮียนสาขานี้เฮาต้องเตรียมตัวแนวใดแน่นะเขาต้องเตรียมตัวแนวใดคันเขาอยากเรียนสาขานี้โดยหรือว่าจะต้องเก็บความพร้อมคือแนวใด
2: โดยสำหรับเรื่องความพร้อมในการเรียนสาขานี้เนาะคือน้องไม่อยากให้ไปกังวลหลายเรื่องที่จริงมันกะสิ่งที่จำเป็นก็คือพื้นฐานคณิตศาสตร์เพราะว่าจะเป็นผลตำราขอบเขตไต่มุมมิติมันต้องมีอยู่แล้วแต่ให้คิดสวาอันนั้นให้คิดสวาเฮามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าก็คือเฮาได้เข้ามาปีหนึ่งสุดท้ายแล้วเฮาก็ต้องได้มาเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานคณิตศาสตร์อยู่คณะวิศวกรรมอยู่แล้วทุกๆปีหนึ่งจะต้องได้เรียนอยู่แล้วฉะนั้นน้องคิดว่าอาจจะบ่เป็นปัญหาสำหรับคนที่ว่าเอ้ยอันเรียนบ่เก่งเรียนเลขบ่เก่งบ่อย่างสิจะไปเรียนได้บ่อย่างสิบ่เก่งเลขบ่เก่งอันภาษาอย่างสิจะไปเรียนได้บ่บ่ให้เป็นกังวลเรื่องนั้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนคืนอยู่แล้ว
0: เจ้าก็ต้องเก็บตัวมาเนาะคันบางทางสาขานี้สามารถสอบถามรุ่นไอรุ่นเอื้อยเบิ่งกันก็ได้นะว่าเราจะได้เห็นอย่างนี้แล้วก้าวเข้ามาเบื้องกิจกรรมเด้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นี้นอกจากการเรียนตัวจริงที่ได้ลงเลิกแล้วทางวิชาการการเรียนตัวจริงแล้วเบื้องของกิจกรรมของคณะวิชาคณะเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่ใหญ่เนาะใหญ่พอสมควรแล้วกิจกรรมนอกหลักสูตรเขาได้มีการเรียนกิจกรรมอย่างแนบหรือว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนจังซี่อาจจะแชร์จากตัวน้องที่ว่าได้เข้าร่วมบางกิจกรรมที่ได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้เจ้า
2: โดยกิจกรรมกะเฉพาะอันนี้จะเป็นเฉพาะของสาขาของเคมีของ
0: เจ้า
2: ก็จะมีการทุกปีเนาะจะมีการพาไปทัศนะอยู่โรงงานนั้นโรงงานนี้ล่าสุดนี่แมนพวกน้องมีการร่วมมือกับทางมหาลัยสุรานารีจากไทย
0: เจ้า
2: โดยซึ่งทางมหาลัยเพิ่นได้มาเยี่ยมยามคณะวิศวกรรมของพวกเขาเนาะและก็ได้มีการไปทัศนะหลายบอนบ่ว่าจะเป็นโรงงานขนมโรงงานน้ำดื่มโรงงานโรงงานเบียร์ให้นิเกนอย่างสิ
0: เจ้าโดยได้ไปเบิ่งได้ไปลงเยี่ยมอย่างบริษัทตัวจริง
2: จะมีการพัวพันกับพวกต่างประเทศเนี่ยที่ว่าที่เป็นต่างประเทศเลยฮะโบเมนประเทศไทย
0: อ๋อที่มีการร่วมมือกับสากล
2: โดยแมนว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเฮาด้วยประมาณทิศนึง อาจจะมีมาทุกปีและก่อนจะมีโครงการแลกเปลี่ยนที่ไปแลกเปลี่ยนอยู่เยอรมันแม่นแต่มันหากาเริ่มมาอันช่วงนี้2ปีหลังนี
0: ่แ
2: ม
0: ่
2: นจะเป็นการส่งนักศึกษาจากทางนี้ไปแลกเปลี่ยนอยู่พุ่นเป็นระยะเวลา3เดือน
0: เจ้า
2: โดยแต่ก็ต้องมีการแข่งขันกันนิดนึงในเรื่อง
0: ได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วทางเบื้องน้องเด๋ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตัวไหนเนาะที่ห้องรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจโดย
2: ในการเข้าร่วมกิจกรรมมีทุนการศึกษาหนึ่งเนาะที่น้องได้เข้าร่วมนั่นก็คือทุนCyber Security คือทุนที่ไปแลกเปลี่ยนอยู่ญี่ปุ่น
0: เจ้า
2: ระยะเวลา10เดือน
0: อ๋อก็ถือว่าโดดสมควรได้เนาะเจ้า
2: ประมาณกับปีนึงได้แล้วฮะนะ
0: แม่น
2: ก็มีความสุข
0: เขาได้ประสบการณ์อย่างแน่
2: เขาได้ประสบการณ์มาส่วนประสบการณ์ทำอิฐเลยก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นก็คือไปในทางด้านวีซ่าของ Cyber Security ซึ่งมันจะห่างไกลจากเคมีพอสมควรโดยแต่ก็ก็ยังเฮ็ดได้กับบ่เหนือกว่าความพยายามของเขาโดยแล้วก็เรื่องการไปใช้ชีวิตอยู่อันต่างประเทศต่างเมืองต่างแดนปราศจากความการช่วยเหลือของพ่อแม่อย่างซี่ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆการเอาตัวรอดและก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เขาได้ผ่านมาในการได้เกิดนั้น
0: เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ว่าได้มาได้มาเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไปแลกเปลี่ยนอยู่ต่างประเทศรู้สึกว่าอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกิจกรรมหลายพอสมควรเลยเนาะแล้ววันนี้ย้อนกลับไปทางเมืองของน้องเด๋คณะทรัพยากรน้ำหน่วยปัจจุบันถือว่าสาขาที่เฮียนี่กะปีซีแล้วเนาะเพราะว่าต้องขอเกริ่นก่อนว่าน้องเตอร์จากคณะสภาก่อนน้ำนี้เคยเข้าร่วมรายการของบังเฮาปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2เนาะกายนี้ต้องกลับมาแชร์ประสบการณ์ตอนนั้นน้องอยู่ในช่วงของการลงฝึกงานแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่4แล้วเนาะประสบการณ์การเรียนสำหรับน้องในระยะ4ปีที่ผ่านมาน้องคิดว่าน้องได้ประสบการณ์อย่างแน่โดย
2: สำหรับประสบการณ์ที่ได้เรียนตลอด4ปีเนาะ
0: โดย
2: ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะการเขามาเรียนอยู่ปีหนึ่งเนาะจะลงเรียนกับทฤษฎีเนาะ
0: เจ้า
2: แล้วก็พร้อมทั้งภาคปฏิบัติไปน้ำสำหรับการเรียนแมนจะเรียนปีสองเนาะปีสองนี่จะใส่กล้อง
0: ลงพื้นที่เข้าสาย
2: โดย
0: โดย
2: ใส่กล้องเขาลงพื้นที่สำรวจด้วยกล้องระดับกล้องมุม
0: เจ้า
2: แล้วเริ่มปีสามเนาะก็จะมีการลงลึกในการคิดไรออกแบบประมาณนั้น
0: หน่อยแล้วก็มีการลงฝึกงานก็ถือว่ามาอยู่ฮอปปี้ซีนี่บ่ธรรมดาเนาะพยายามบวกกับต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆรู้สึกยังไงเฮาสิจบแล้ว
2: ดีใจ
0: รู้สึกว่าดีใจ
2: ดีใจ
0: เลย
2: ตอนนี้ก็เตรียมป้องกันบทอยู
0: ่อ๋อต้องป้องกันบทอยู่ต้องถามย้อนกลับไปคืนมาอันนี้ขอลืมคำถามอีกปิดเทือนึงปิดไก่เคยถามแล้วกะยาเนาะปิดก็นึกว่าถามอีกว่าความรู้สึกน้องยังคือเก่าบ่ว่าในการที่เฮาเลือกสาขานี่นะเฮาคือว่าอันแห้งประดันใจทําอีที่เฮาเลือกหรือว่าการเลือกสายเข้ามาเรียนนี่มันย้อนหยังความคิดทําอีที่เฮาเลือกเข้ามาเรียนอยู่สาขานี
2: ้โดยจริงๆแล้วตอนแรกๆเนาะสาขานี้โมเมนต์เป้าหมายอันดับ1ของน้องที่จะเข้ามา
0: เจ้า
2: แต่หลังจากที่ได้รับโอกาสเขามาศึกษามาเรียนรู้ระบบการคิดไรออกแบบสำรวจการเป็นวิศวกรเนาะวันนี้ให้น้องรู้สึกมากขึ้นมาเนาะ
0: โอ้ด้วย
2: และที่สำคัญก็คือตลาดแรงงานก็มีความต้องการสูงเนาะก็ถือว่าเป็นอย่างที่ดีเลย
0: เขาเพราะว่าเขาเลือกสาขานี้ตอนนั้นมันจะมีหรือให้เลือกสายลากับสายสำฮองเนาะโดยก็ถือว่าเข้ามาแล้วยิ่งรู้จักยิ่งมักยิ่งอยากเรียน
2: รู้สึกมากขึ้น
0: เจ้าวันนี้งั้นกันก็มาถามมาแล้วสำหรับน้องเดชกสิคำถามคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวเขาจะถามว่าสำหรับการตัดสินใจเลือกเข้ามาเรียนอยู่สาขาวิศวกรรมเคมีนี่ความคิดของเขาหรือว่าจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจมาเรียนสาขานี้ย้อนหยังด้วย
3: เริ่มจาก
0: เขากับเจ้า
2: ส่วนตัวนั้นส่วนตัวน้องที่เลือกจะมาศึกษาในอัน สาขาวิศวกรรมเคมีเนาะก็คือย้อนสมัยตอนมัธยมน้องเป็นคนที่มักเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแมนวิชาอันเคมีศาสตร์หน่วยซึ่งน้องก็เลยอยากจะหาสาขาวิชาที่มันจะซอยต่อยอดความรู้ที่ได้เรียนมาจากม.ปลายความรู้ที่ได้เรียนวิชาเคมีจากม.ปลายมาต่อยอดใช้ในชีวิตความเป็นจริงโดยน้องก็เลยได้มีการไปศึกษาหาข้อมูลนำหลายๆอันสองทางการได้มาถึกได้มาเจอกับอันวิศวกรรมเคมีอยู่คปสเน
0: า
2: ะแม่นแล้วก็พอได้มาทำความเข้าใจกับอันคำว่าวิศวกรรมเคมีแท้ๆก็เริ่มมีความมักหักในเรื่องนี้เพราะว่ามีมันจะมีหลายสิ่งหลายแนวที่แบบในวิศวกรรมเคมีนั้นน่าค้นหาแม่นเพราะว่าวิศวกรรมเคมีนั่นก็อย่างที่น้องเคยเล่าไปมันบ่ได้เรียนเกี่ยวกับว่าเรียนเกี่ยวกับพันธะเคมีอย่างสมผลเคมีอย่างขนาดนั้นนะมันก็จะมีเรื่องแบบหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวนี่นะที่มันแบบบ่ซ้ำๆจำจี
0: มีการทดลองมีการค้นคืนตลอด
2: แม่นรับรองว่ามวลแน่นอน
0: ย้อนใจมากแล้วทั้งเรื่องน้องสาวของพวกเขาเนาะเฮียนขนส่งจังซี่อนับย้อนเหตุผลอย่างจึงให้ไทน้องเลือกเฮียนสาขานี้
1: โดยลักๆเลยก็คือทีมูเว้าก็คือย้อนไปตอนม.ปลายเนาะมัธยมเฮาก็อยากรู้ว่ามันมีสายเฮาเลือกกลุ่ม A แล้วเนาะ
0: เป็น
1: กลุ่ม A ที่เฮาจะสิงเข้าเฮาก็เลื่อนลงมาเบิ่งแล้วเฮาก็มาสะดุดตากับคําว่าขนส่งและพาราธิการมันหยังเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นขนส่งและพาราธิการเนาะ
0: เจ้า
1: ๆแม่นหยังมันแม่นหยังเฮียนเกี่ยวกับหยังแล้วเฮาก็ได้เชิญเข้าไปเบิ่งแล้วก็เฮาได้ไปถามพ่อนำเพราะว่า
0: อ๋อได้มีการปรึกษาครอบครัว
1: แมนได้มีการปรึกษาทางพ่อนำกับเฮาก็ถามแล้วว่าเอ้าอันขนส่งนี่มันเป็นหยังเฮียนเกี่ยวกับหยังแล้วก็จบไปหั่นสามารถเฮ็ดเวียนหยังได้แน่บางเทื่อเฮามักสิเนาะ
0: โดย
1: เฮาก็เลยถามกับลองเชิดเข้าไปว่าเอ้อขนส่งนี่มันเฮียนเกี่ยวกับด้านบริหารเด้อการวางแผนการจัดการสางแบบแล้วก็มีพวกโครงการนำได้ห่วมมือหลายๆกับต่างประเทศนำหลายๆประเทศเลยแล้วก็ลักๆเลยก็คือแบบสามารถเข้าเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงยทคได้นำ
0: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยเกี่ยวพันโดยกงโดย
1: และอีกอย่างนึงพอน้องก็เฮ็ดอยู่แผนกยทคเขตอุดมไซโดย
0: เพิ่นมีฐานข้อมูลแน่
1: แม่นฐานข้อมูลแน่แล้ว
0: ฐานข้อมูลแน่บวกกับความมักของตัวเองก็เลยเฮ็ดให้เลือกสาขานี้
1: แม่นแล้ว
0: เจ้าน้องกติวานั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นและก็เป็นแท้งบันดาลใจคือหลายๆคนนี่แหละน้องๆม.7ที่กำลังเลือกสาขาเฮียนอยู่เนาะก็อาจจะสามารถหาข้อมูลได้โดยการสอบถามรุ่นไอ้รุ่นเอื้อยหรือว่าอินจากความมักของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะประสบการณ์4ปีที่ผ่านมาที่เขาได้เรียนและดำรงชีวิตอยู่ในหัวมหาวิทยาลัยแห่งชาติคำถามนี้สำคัญเนาะเป็นอย่างที่มีอย่างที่ให้น้องรู้สึกภาคภูมิใจและพัฒนาตัวพวกน้องได้คือแนวใดเนาะตลอดระยะ4ปีที่ผ่านมาอันนี้เพราะว่าเป็นรุ่น A รุ่น I ปี4แล้วเด้เนาะโดย
1: เริ่มกันเลย
0: เริ่มก่อนนะคนทั้งข้างเริ่มก่อนโดย
2: สำหรับน้องก็คือการได้ที่การที่ได้เข้ามาศึกษาในหัวมหาลัยเนาะก็เป็นการฝึกตัวเองไปอีกแบบเพราะว่าตั้งแต่น้อยจนในน้องเป็นคนที่บ่กล้าแสดงออกบ่กล้าเว้าบ่กล้าว่า
0: โดย
2: เป็นคนที่แบบจะว่าเก็บน้อยนึงเก็บตัวน้อยนึง
0: ถ้าเป็นคนเว้าหน่อย
2: โดยแต่ตั้งแต่ที่ได้เข้ามาศึกษาในหัวมหาลัยแล้วน้องรู้สึกว่าได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจอผู้คนได้เจอหมู่เพื่อนใหม่ๆและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นนะมันก็เลยล่อหลอมให้ตัวเองแบบมีความกล้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะเว้ากล้าที่จะว่ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะออกความคิดเห็นของตนเองซึ่งก็อยากฝากถึงน้องๆเนาะผู้ที่ยังบ่มีความมั่นใจในตัวเองย
0: ัง
2: บ่มีความกล้าที่จะยังบ่มีคล้ายๆว่าความคิดเป็นของตัวเองเทื่อลองมาเรียนนำคณะวิศวกรรมเบิ่งอาจจะได้เจออย่างใหม่ๆเลย
0: สาวทางเบิร์นเตอร์เดฟฝากมาทางนั้นเลยซะเนาะเลย
3: ครับสำหรับความภาคภูมิใจนะก็คือก็ดีใจตั้งแต่ที่ตัดสินใจขึ้นมา
0: เขาม
3: าอยู่หัวมหาลัยแล้วก
0: ็
3: การเรียนสิ่งที่เขา เฮ็ดเนาะเฮียนมาตั้งแต่4ปีให้เฮาได้ฮู้หลายๆอย่างบ่สิเป็นเรื่องการเฮียนการเข้าสังคมเนาะการพบหมู่ใหม่คือกันเนาะแล้วก็การสิว่าการที่เฮาได
0: ้วีซ่าเฉพาะ
3: โดยแม่นได้ฮู้วีซ่าการในการที่เฮาลงฝึกงาน
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเขาเฮ็ดให้เขาสามารถต่อยอดไปสู่สายอาชีพได้โดยดีใจเนาะแต่ละคนดีใจสำหรับน้องเด
1: สำหรับน้องเมนการที่ได้มาเรียนอยู่มอสอเลยก็คือจุดเริ่มต้นเมนว่าอยากเรียนอยู่บ้านเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันก็เก่าๆเดิมๆเน
0: า
1: ะ
0: เคยได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ได้ก้าวเข้ามาเจอสังคมที่ใหม่ๆอยู
1: ่เมนแล้วการที่ได้เข้ามาเรียนอยู่มอสอก็คือได้เจอขออภัยได้เจอหมู่ใหม่เน
0: า
1: ะคนหลากหลายเลยทั่วประเทศลาวก็คือหลาย18แขวงเนาะ
0: เนาะมาโฮมกันได้มีหมู่ใหม่แล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม
4: ่ได้เจอคนหน้าตาดี
1: ๆได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนํา
0: เจ้าก็ถือว่า
1: เพราะว่าอันนี้ก็เป็นคนตั้งแข่งที่เว้าเวียงได้หน่อยนึง
0: อ๋อรู้สึกว่าเว้าแจ้งเลยเนาะก็รู้สึกภาคภูมิใจดีใจนะพวกเขาที่มาได้ก้าวเขาว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติและอีกหนึ่งบัตรก้าวที่พวกน้องจะเติบใหญ่ไปในอนาคตนั่นก็คือการเป็นบุคลากรนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชาที่มีความรู้ความสามารถนั่นเองสุดท้ายนี้เนาะอยากให้หนึ่งคนเนาะเป็นตัวแทนฝากให้กับน้องๆ นักเรียนที่กำลังจะตัดสินใจเลือกสาขาเรียนรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังหับฟังและหับชมรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้โดยตัวแทนฝากเลย
5: โดยน้องก็เป็นขอเป็นตัวแทนเนาะจากภาคคณะวิศวกรรมที่มีเนาะ
0: คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
5: โดยก็อยากฝากให้น้องๆพิจารณาคณะนี้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเข้าวิศวกรรมแล้วจะบ่มีจะว่าจังได๋มันบ่เก่งคิดไรบ่เก่งแล้วจะเข้าไปวิศวกรรมได้ว่าอย่างซี่หั่นน่ะอยากให้น้องๆแบบบ่ต้องกังวลเรื่องนั้นโดยและการสำหรับการเกี่ยมสิงเนาะในวันที่8เดือน
0: 8นี้
5: เนาะโดยก็พยายามอ่านหนังสือให้หลายๆโดยเฉพาะวิชาคันเป็นไผที่จะสอบสิ่งวิชาอันสาย A เน
0: า
5: ะ
0: เจ้า
5: วิชาสาย A คณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีอย่างก็คือเตรียมตัวมาให้ดีเพราะว่ามันก็อาจจะมีความยากนิดนึงโดย
0: จังใดจังใดก็ฝากทั้ง2คณะวิชากันแน่กันแล้วกันเนาะทางเบื้องของคณะทรัพยากรน้ำย้ำขึ้นอีกทีนึงว่าคณะทรัพยากรน้ำเฮามีจักสาขาม
3: ี5สาขานะ
0: สาขาได้แน่โดย
3: สาขาที่1แม่นวิศวกรรมสุลบทาน
0: เจ้า
3: 2ก็คือการพัฒนาคุ้มครองทรัพยากรน้ำ
0: เจ้า
3: 3สาขาอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: เจ้า
3: 4ก็คือสาขาคุ้มครองภัยพิบัติ
0: โดย
3: และสาขาสุดท้ายคือน้ำใต้ดิน
0: เจ้าเชิญส่วนเลยมีอย่างอยากฝากด้วย
3: ขอฝากถึงน้องๆม.ปลายเนาะที่กำลังจะก้าวเข้าสู่หัวมหาลัยก็คืออยากให้เริ่มต้นโดยการค้นหาความสามารถและความสนใจของตัวเองเนาะพอการเลือกสายเฮียนที่เหมาะสมคือบัตรเก่าทั้งมิตรของความสำเร็จเน
0: า
3: ะ
0: และ
3: สำหรับน้องๆคนใดเนาะที่มักในการคิดไรสำรวจการออกแบบลงพื้นที่หรือสนใจในเรื่องการพยากรณ์อากาศเนาะขอแนะนำคณะทรัพยากรน้ำก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่เป็นคำตอบที่ดีให้น้องๆได้
0: ขอบใจทางทรัพยากรน้ำวิศวกรรมเขาก็เช่นเดียวกันเนาะมีหลากหลายสาขาวิชาเฮียนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีหลายแขนงมีทางเบอร์จักสาขา
1: อีกทั้งหมด16สาขา
0: 16สาขาเนาะหรือว่าไม่ถึงกันนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับผู้ที่สนใจมากค่ะเรื่อง ICT ก็มีเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าแล้วก็มีโยธาโบแฮเนาะแล้วก็ยังมีอีก
5: กุญจัก
0: มีกุญจักอีก
1: สิ่งแวดล้อม
0: มีสิ่งแวดล้อมมีหลากหลายสาขาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถเข้าไปเบิ่งข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของคณะเฮา เนาะพิมพ์เข้าไปว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เลยก็ได้เนาะแล้วก็สำหรับคณะทรัพยากรน้ำก็เช่นเดียวกันพิมพ์คำว่าศัพท์คณะทรัพยากรน้ำก็จะเห็นเพจคณะปรากฏขึ้นมาเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะบรรณาธิการยังสามารถติดตามข้อมูลของแต่ละคณะวิชาได้ผ่านทางเพจข่าวสารมศที่เป็นเพจทางการของมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นั่นเองสำหรับการสนทนาของพวกเขาในช่วงทับอีกของทางรายการก็ต้องขอขอบใจพวกน้องหลายๆเนาะที่ว่ามอบหัวโอรมในรายการของพวกเขาและให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมนั่นเองขอขอบใจ
6: ขอบใจ
0: เจ้าโดยและอย่าฟ้าเปลี่ยนซ่องไปใส่หรือว่าเปลี่ยนขึ้นไปใส่เนาะเพราะว่าเบรกที่สองเขายังมีแขกรับเชิญจากทางเบื้องของสถาปัตยกรรมศาสตร์เนาะคณะนี้เฮียนเกี่ยวกับอย่างแงรวมไปถึงมีจักสาขาเดี๋ยวจะมาโอ้ลมให้ฟังในระยะที่2ของทั้งรายการเด้อ

0: จ้าท่านผู้ฟังเนาะกับเข้ามาพบกันแล้วในระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งรายงานนี้เฮาก็อยู่กันกับแขกรับเชิญของเฮาอีก1คณะวิสานั่นก็คือน้องๆที่เป็นตัวแทนมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั่นเองสบายดี
1: สบายด
0: ีสบายดีเนาะสบายดีครับผู้ชมที่กำลังติดตามรายการกับพวกเราผ่านทางการไทยโทรสดจากเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio นั่นเองเนาะตอนนี้อยู่กันกับตัวแทนน้องๆนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก่อนอื่นเนาะอยากให้ทางพวกน้องทั้งสองคนแนะนำตัวเองกันก่อนเนาะว่ามีชื่อเสียงเฮงน้ำคือแล้วไหนปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีใดแล้ว
2: ด้วยกล้าก่อน
3: โอเค
0: เจ้า
3: สบายดีน้องสือเท้าสิริสุขสันต์สิหราชเรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ปี3
2: โดยสบายดีส่วนน้องสือวานางกนกพรมงคลสวัสดิ์เรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากสาขาออกแบบตกแต่งตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี3เด้อ
0: ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี3เนาะอ่ะก่อนอื่นเลยเนาะเนคไทสีส้มแบบนี้หลายคนโอ้ยสะดุดหูสะดุดตาเนาะเพราะว่าเด่นนะยังให้แนะนำคณะของเขากันก่อนว่าคณะของเขานี่ตั้งอยู่ไสเนาะปัจจุบันมีจักสาขาเฮียนแล้วกับภาพรวมเป็นแล้วใดแน่โดย
2: คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนาะตั้งอยู่วิทยาเขตดงโลกเมืองสุราษฎร์ธานีโดยเดี๋ยวนี้เนาะอันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะแบ่งออกเป็น4ภาควิชาเฮียนเน
0: า
2: ะเจ้าโดยซึ่งแล้วก็แบ่งออกเป็น5สาขาก็คือ1ก็คือสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบตกแต่งสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาออกแบบผังเมืองแล้วก็สาขาออกแบบสาขาวิทยาการอาคาร
0: ด้วยเจ้าก็อยู่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตดงโดกเฮาคันแหละเนาะด้วยก็เป็นอีกสาขานึงแล้วแก้วเข้ามาวันนี้เฮาฮู้จักกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปแล้วนี่มาถามพวกน้องๆได้วันนี้นะปัจจุบันนี้ทั้งน้องนี่เป็นมาจากสาขา
2: ออกแบบตกแต่ง
0: ออกแบบและตกแต่งภายใน
2: โดย
0: น่ากะแล้วน้องมาจากการสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์แน่นอนและสองสาขานี้ซื้อคล้ายๆกันแตกต่างกันคือแนวใดก็สิมีคำถามได้เนาะเดี๋ยวอันเริ่มจากสาขาเฮาเฮียนก่อนซะออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เฮียนเกี่ยวกับอย่างแน่สาขานี้โดย
3: สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ของเฮาเนาะจะออกจะเป็นการเฮียนเกี่ยวกับการออกแบบพวกผลิตภัณฑ์การนำไส้อะไรว่าการ ออกแบบตกแต่งเพื่อว่าเขาต้องการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้สังเกตพฤติกรรมของเขาเจ้าเพื่อมาปรับแก้ปัญหาและเสริมความงามให้กับผลิตภัณฑ์นั้น
0: เจ้าเอิ้นว่าเป็นสิ่งหุ้มห่อผลิตภัณฑ
3: ์แมน
0: เจ้า
3: โดยว่าเขาแบบจะออกแบบได้หลายอย่างบ่ว่าจะเป็นทางกราฟิกดีไซน์
0: เจ้า
3: หรือว่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าพวกสายแฟชั่นก็มีพวกเสื้อผ้าหรือว่าพวกอิสเซอรี่เครื่องตกแต่งทางกายหรือว่าเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่ก็ได้โดยไปได้หลายทางเลย
0: เจ้าไปได้หลายทางโดยแล้วเบื้องสาขาตกแต่งภายในเดี๋ยวสาขานี้เฮียนเกี่ยวกับอย่างแน
2: ่โดยสาขาออกแบบตกแต่งภายในเนาะเราจะเน้นเรื่องการออกแบบพื้นที่ให้เกิดความสวยงามและก็สะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานเป็นหลัก
0: โดย
2: ซึ่งสาขาพวกน้องก็จะเน้นเรียนพวกเกี่ยวกับการออกแบบเป็นหลักเนาะและการศึกษาพฤติกรรมของคนการจัดวางพื้นที่จัดสรรพื้นที่ให้มีความสบายจัดอุปกรณ์ต่างๆให้ดีขึ้นประมาณนั้น
0: โอ้แต่มาเป็นภายในของอาคาร
2: แมนทั้งภายในกับภายนอก
0: ทั้งภายในภายนอกอาคารอีกเนาะสาขาของเฮานี่ว้าวสองสาขานี่ฮู้ความแตกต่างไปแล้วน่าสนใจหลายๆคนที่ฟังอยู่หรือว่ากำลังเบิ่งอยู่ตอนนี้นี่สนใจแน่นอนบางคนเห็นมีความคิดแบบว่าก็อยากเป็นดีไซเนอร์แหละแน่นอนเลยเราต้องไปเรียน
3: ออกแบบผลิตภัณฑ
0: ์ออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วย้อนกลับไปคำถามพวกเราเนี่ยในระยะที่พวกเราเริ่มตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนนี่พวกเราได้มีการศึกษาหาข้อมูลมาว่าหรือว่าได้มีการความพร้อมตัวเองคือแนวไหนก่อนที่พวกเราจะก้าวเข้ามาเฮียนในสาขานี้ด้วย
3: นั่นยังไงก่อน
0: น้องคนก็ได้ด้วย
3: สำหรับน้องเนาะน้องทำอิฐน้องบ่ฮู้ว่าสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นหยัง
0: เจ้า
3: น้องก็เลยคิดว่า มันคล้ายๆคือกับวิศวะบ
0: อ โดย
3: แต่ว่าน้องค่ะลองเข้าไปหาข้อมูลเนาะว่ามันเป็นเกี่ยวกับหยังสรุปก็คือว่าเฮาจะเน้นในด้านการออกแบบหลายกว่าเป็นการคิดการวิเคราะห์หาข้อมูลการฮู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสถาปัตยกรรมนั้นๆโดยอันสถาปัตยกรรมคณะเฮาจะอยู่ในสาย A เนาะ
0: เจ้า
3: ซึ่งว่าน้องก็เป็นคนที่ว่าถนัดในด้านของสายวิทยาศาสตร์หรือว่าสาย A น้องก็เลยตัดสินใจว่าอยากมาเสิ่งในด้านสาย A บอกกับว่าน้องหันอยากชาเลนจ์ตัวเองก็คือน้องหันบ่มีความเขาเอิ้นว่าบ่ค่อยถนัดในด้านศิลปะหรือว่าการแบบแต้มรูปอีหยังส่วนใหญ่แต่ว่าน้องรู้สึกว่าสถาปัตย์นี่มันควบกัน2 อย่างระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์น้องเลยคิดว่าโอ๊ยน่าสนใจก็เลยเลือกมาเรียน
0: ก็เลยตัดสินใจมาเรียนสาขานี้โดยภายหลังตัดสินใจเข้ามาเรียนแล้วมาเรียนแล้วเป็นจังได๋บัดนี้มาเรียนตัวจริงละหลังจากเลือกมาเองกับมือ
3: กะม่วนอยู่เนาะเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดอีหยังหลายๆอย่างทั้งผลิตภัณฑ์นั่นๆนี่ๆเฮ็ดบ่ว่าจะเป็นการออกแบบเกี่ยวกับแฟชั่นออกแบบเครื่องประดับเครื่องตกแต่งออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบกราฟิกแพคเกจจิ้งอย่าง
0: น
3: ี้นะ
0: ก
3: ็คือว่าเป็นสิ่งที่ว่าได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้ได้ฝึกทักษะของตัวเองในการเรียนรู้การหาข้อมูลหรือว่าการสื่อสารหาคอนเนคชั่นหรือว่าจะเป็นพวกการพรีเซนต์หรือว่าการเว้าให้ถนัดหลายขึ้นเพราะว่าตะกี้น้องกับเว้าบ่ค่อยเก่งเนาะแต่ว่าหลังจากมาเรียนคณะนี้ก็รู้สึกว่ามีความกล้าหลายขึ้นแล้วก็พรีเซนต์พยายามเว้าหลายขึ้นโดย
0: จังเฮาและจังเบื้องเฮาดิ
2: ขอคำถามใหม่ได้ป่ะ
0: จังเฮาเบื้องคำถามนี้ประมาณแบบว่าจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจเลือกมาเฮียนสาขานี้หันย้อนหยังเนาะแล้วภายหลังเฮามาเฮียนแล้วดิเฮารู้สึกว่าเป็นจังไหนตอบโจทย์กับสิ่งที่เฮาคิดหรือว่าใฝ่ฝันไว้บ่
2: อ๋อโดยอันเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นก็คือน้องหันมักน้องหันมักเต็มฮูบ
0: อ๋อแสดงว่าเฮามักอยู่แล้ว
2: แม่นน้องมักเต็มฮูบแต่น้องหันบ่ได้มักแนวเต็มฮูบจ๋าๆแล
0: ้
2: วน้องก็มักวิทยาศาสตร์นํา
0: เจ้า
2: แล้วน้องไปเห็นพวกอาคารต่างๆอ่ะเนาะว่าแบบเอ้ยมันงามแท้เขาเจ้าตกแต่งกับจังได๋เขาเจ้าเป็นหยังเขาเจ้าคือเฮ็ดได้แบบตกแต่งแบบตี้ได้เนาะเขาเจ้าใส่อีหยังในการตกแต่งแล้วน้องก็ไปตอนนั้นตอนใกล้จะจบม.7เนาะน้องก็ไปศึกษาเบิ่งว่าเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนาะมันเกี่ยวกับหยังแ
0: ด้โดย
2: แล้วมันจะมีตัวสาขาที่น้องสนใจบ่แบบสาขาในการออกแบบตกแต่งบ่ออกแต่งแบบภายในหรือตกแต่งสักอย่างในพื้นที่สักอย่างอ่ะนะปรากฏว่ามีสาขาออกแบบตกแต่งก็ความรู้สึกในการเรียนเนาะก็คือมันก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เนาะถึงว่าเฮาจะบ่มีทักษะหรือพื้นฐานในการแต้มรูปมาก่อนก็อย่าน่าตอนที่เฮาเข้าเรียนเนาะเพิ่นก็จะสอนเรื่องพื้นฐานไว้ก่อนเลยพื้นฐานในการออกแบบบอพื้นฐานในการแต้มรูปพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์หรือต่างๆอ่ะนะมันจะเจาะลึกเข้าไปในการตกแต่งนี
0: ่นี่คือจุดเริ่มต้นเนาะเริ่มจากความสงสัยและบวกกับความหมักก็เลยเป็นจุดกําเนิดให้เฮาเลือกสาขานี้ตอนนั้นได้มีการซอกหาข้อมูลบ่ในการซอกหาข้อมูลสาขาเรียนอย่างต่างๆ
3: โดยกับก็เอิ้นว่าข้อมูลในตอนนั้นก็คือว่ามันก็ยังบ่ทันได้หลายปานใดเน
0: า
3: ะก็ว่าเป็นเรื่องยากอยู่เฮาก็ต้องพยายามซอกหาข้อมูลนําเว็บไซต์อีหยังต่างๆหรือว่าพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆบ่แต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าโชคดีที่ว่าเฮาได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาหรือว่าแบบแนะนำคณะสายการเรียนหลายขึ้นให้นักเรียนที่ว่าจบใหม่ได้รู้เกี่ยวกับสายการเรียนว่าแต่ละคณะเป็นจังได๋
0: จ้าเนาะก็ถือว่าใครที่สนใจสาขาใดสามารถสอบถามรุ่น A รุ่น I หรือว่าไปซอกหาข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้เนาะหรือว่าในระบบ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดพิธีเผยแพร่กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศสำเร็จการประกาศสร้างตั้งตาแสงได้379ตาแสงความ60กว่าส่วนห้อยกรมตำรวจเศรษฐกิจมั่งขบวนการเปิดเว็บไซต์ลินการพนันออนไลน์กักตัวคนไทยได้42คนมอบให้ทางการไทยไปดำเนินคดีองค์การติดตามกวดกาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปิดเผยว่าเอรบตะเวนตกประสบกับเดือนมิถุนาที่ฮ้อนที่สุดคณะกรรมการโอลิมปิกสากลยกเลิกการลงโทษต่อคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียดกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ขึ้นในวันที่10กรกฎนี้มีท่านเล็กหลายศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งบรรดาสหายคณะประจำพรรคกรรมการพรรคกระทรวงคณะพรรคฮักฐานและพนักงานหลักแหล่งเข้าร่วมท่านเล็กหลายศิวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์การจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้กฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ได้รับการจัดตั้งพันขยายเข้าในทุกคงเขตเวียกงานในแขนงโยธาธิการและขนส่งให้ถูกต้องครบถ้วนทันการและมีความเป็นเอกภาพในทั่วองค์คณะ

0: ผักกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพื่อในการจัดตั้งทุกคันสมาชิกพรรคทุกสหายได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อย่างถูกต้องและเข้มงวด
1: กระทรวงเฮาได้สำเร็จการจัดตั้งเสื่อมซึมมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคคันกระทรวงในวันที่16มีนาปี2566ถือว่าเป็นบาดก้าวทำอิฐในการจัดตั้งพันธุ์ขยายมติดังกล่าวและในมื้อนี้พวกเฮาได้ค้นคั่วและเสื่อมซึมกฎระเบียบของพรรคและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบสมัยที่12ให้เข้าใจอย่างชัดเจนลึกซึ้งสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวงานตัวจริงของตนก็คือของแต่ละหากฐานพรรคให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงและให้มีผลสำเร็จเพราะพวกเฮายังมีภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงนักนวงในยาวนานของพรรคเฮาแม้นสืบต่อยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มีหลักการของพรรคนำพาทั่วปวงชนทั้งศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องสาประเทศชาติและมาพ้นโครงการปฏิวัติไว้ให้มั่นคงสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแห้งลึกซึ้งในหอบด้านให้แก่การบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอย่างหนักแน่นเฮ็ดให้ประชาชนทั้งมีพาสุขประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นนี่ประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไล
0: กองประชุมได้ตีราคาสูงต่อบรรดาสหายคณะบริหารงานพรรคกระทรวงคณะพรรคบรรดาฮักทานและพนักงานลักแรงของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ได้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำเห็นต่อกับเนื้อในกฎระเบียบพรรคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่ดีมีเนื้อในสำคัญลึกซึ้งเพื่อนำไปค้นคว้าซีนำจัดตั้งปฏิบัติอยู่คันฮักทานของตนในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังเอกสารกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12คำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่303เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12และมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12
2: วันที่10กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศทานพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของทานเฟลิปเปเดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเอสปายประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่บางกอกราชอาณาจักรไทยในโอกาสนี้ทานพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ได้แสดงความยินดีและชมเชยทานทูตเอสปายที่ได้สำเร็จหน้าที่อันมีเกียรติของตนอย่างจบงามในระยะการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการสืบต่อส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพที่มีมาดูนานและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและเอสปายนับตั้งแต่การสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตในวันที่20มีนา1964พร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจต่อการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของเอสปายผ่านสหภาพเอโรปในแขนงการพัฒนาชนบทซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงและเพื่อส่งเสริมการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี2026นี้พร้อมเดียวกันนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้สุขโยกการร่วมมือ2ฝ่ายในหลายแขนงการบริมสิทธิ์ของลาวเป็นต้นแม่นด้านการศึกษาสาธารณสุขและการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกพร้อมทั้งเน้นหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำขั้นสูงของสองประเทศการผัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโอกาสนี้ท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก้าวเกียมในการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกวานครั้งที่3ที่จะจัดขึ้นในวันที่14-18กันยายนปีนี้ภายใต้หัวข้อเล็งความคืบหน้าสู่โลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานและเสื้อเชิญคณะผู้แทนของเอสปายเดินทางมาเข้าร่วมในโอกาสเดียวกันนี้เอสปายได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวรวมทั้งแขนงการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเห็นให้การปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประกอบส่วนในการสุขยุ่งส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและเอสปายให้นับมือนับเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
0: มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแซงได้ทั้งหมด379ตาแซงความเอา60กว่าส่วนร้อยของจำนวนตาแซงทั้งหมด621ตาแซงความเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหำห้องตัวจริงของการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแซงโตมาแขวงลำพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแซงมาเป็น52ตาแซงท่านกองพลไสยจักรห้องหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสั่งตั้งตาแซงแม่นปฏิบัติตามมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองด้วยการปรับปรุงระบบการปกครองขึ้นใหม่โดยการสร้างตั้งตาแซงซึ่งเป็นองค์การบริหารงานขั้นลุ่มสุดขององค์การปกครองท้องถิ่น
3: หมายถึงว่าในการจัดตั้งตาแซงนั้นเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติ05ของคณะบริหารงานสุขภาพที่เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองเนาะเพื่อการอนาปรับปรุงระบบการปกครองถิ่นขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นการให้มีตาแซงซึ่งเป็นการปกครองการลุ่มสุดแต่ให้มีบ้านการจัดตั้งสุมซ้นนะหลังจากนั้นทางคณะจัดตั้งสุดกลางภาคก็คือทางกระทรวงภายในในเมื่อก่อนก็ได้มาพันขยายจากมติตัวนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญเนาะเป็นกฎหมายว่าการปกครองท้องถิ่นและการนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เป็นวนอิงให้กับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแซงซึ่งอยู่ในกฎหมายก็ได้กำหนดชัดเจนว่าคณะกรรมการปกครองตาแซงเป็นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดของการปกครองท้องถิ่นกฎหมายก็มีพละบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐทุกด้านและนอกจากด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันสร้างป้องกันความสงบปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามการแบ่งการคุ้มครองอันนั้นเป็นหน้าที่ของตาแสงหมายก็ว่าตาแสงอันเป็นองค์การปกครองแม่นการบริหารการท้องถิ่นหมายบ่แม่นว่าบางคนว่าตาแสงมันแม่นกลุ่มบ้านบ่นําเลยว่าแม่นบ้านใหญ่บ่อีหยังต่างอันนี้นะตาแสงอันแม่นคัน1ของการปกครองเฉพาะอาจารย์สัตว์เรียกพร้อมด้านคล้ายๆคือเหมือนกับเมืองน้อยนึง
0: ท่านกองพลไสยจักรให้ฮู้ตื่มว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองนึงมี4ตาแสงเมืองที่มีจํานวนตาแสงน้อยที่สุดส่งตาแสงมีหาเมืองคือเมืองทงมีไซแขวงเส้นยบุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงแม่จันเมืองล่องแจ้งและเมืองห่มแขวงเส้นสมบูรณ์ส่วนเมืองที่มีตาแสงหลายที่สุด7ตาแสงคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเซโปนแขวงสวรรณเขตเฉลี่ยตาแสง1มี11บ้านขึ้นกับฮาปิโซปัสกร 11,900 คน
2: โดยปฏิบัติที่ซีนำของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็คือกรมใหญ่ตำรวจกรมตำรวจเศรษฐกิจได้ซีนำนำพาอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดในการสุ่มใส่สกัดกั้นต้านและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมหรืออาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ก็คือการปราบปรามขบวนการกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการลิ่นการพนันทางออนไลน์ต้องห้ามเพื่อนำเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในวันที่10กรกฎาคมนี้ที่ด่านสากลความมิตรภาพลาวไทย1นครหลวงจันทน์หนองคายกรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ส่งมอบกลุ่มแก๊งให้บริการตอบเสร็จเว็บไซต์พนันออนไลน์ต้องห้ามสัญชาติไทยจำนวน42คนหญิง32คนให้ทางการไทยไปดำเนินคดีในโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกมอบหับตั๋วผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวฝ่ายลาวแมนทานพันโทคำไพฑูรย์ลอวันเงียนห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจเศรษฐกิจกลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบและเซ็นหับฝ่ายไทยแมนทานพันโทธียาสาพัดลุงสีภูมานกูลห้องผู้บังคับการกวดคนเข้าออกเมืองสี่ประเทศไทยซึ่งมีคณะพิสอบทั้งสองฝ่ายเข้าห้องเป็นสักขีพยานกลุ่มแก๊งดังกล่าวถูกกักตัวได้ในวันที่7กรกฎาคมนี้โดยกรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ประสานสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดค้นบ่อนพักเสาแห่งหนึ่งอยู่บ้านธนาเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์พบเห็นคนไทยจำนวน42คนหญิง32คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดมีจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน22หน่วยจอคอมพิวเตอร์จำนวน6จอโทรศัพท์มือถือจำนวน104หน่วยและเครื่องอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งการกระทำของพวกเกี่ยวแมนผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวเป็นต้นแมนผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ในสถานะการลิ่นการพนันที่ต้องห้ามดังนั้นจึงขอฝากเตือนทุกคนในทั่วสังคมจงมีสติต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีและห้ามลิ่นการพนันทางออนไลน์ทุกประเภทเว็บการพนันทางออนไลน์แมนการลิ่นเกมการเดิมพันต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเซ็นหวย คาสิโนบาคาร่าสล็อตการพนันบานเตะและการพนันอื่นๆซึ่งมีผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยในสังคม
0: ปัจจุบันแขวงสมณเขตได้รับการยกระดับหลายด้านในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเขตให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงสามารถเข้าถึงตารางสาธารณสุขกว่าเกือบ100%ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าภายใต้การนำพาซี่นำอย่างไกลชิดของคณะผักคณะนำแขวงสวรรณเขตเว้ารวมบ่เฉพาะคณะนำแผนกสาธารณสุขแขวงเฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นเก่าๆโดยเฉพาะระบบการบริการคนเจ็บอาคารสถานที่ปิ่นปัวคนเจ็บเป็นต้นห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองได้รับการก่อสร้างให้มีความทันสมัยมีห้องปิ่นปัวสุขเสริญที่มีคุณภาพบุคลากรการแพทย์หมอได้รับการยกระดับด้านความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและอื่น
4: ๆสำหรับผลสำเร็จทางด้านอื่นๆเนาะในเรื่องการบริการของการเจ็บเป็นนี่พอกับประสบผลสำเร็จได้เนาะในห้องหมอแขวงของเฮานี่ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนาะโดยส่วนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการนำแขวงก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการปรับปรุงในสิ่งที่ว่าท่านแทนหมอเส้นว่าเรื่องของ ICU บ่ของสุขเสริญบ่ได้มีการพัฒนาดีขึ้นเนาะแต่ก็นอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กทางของหมอแขวงก็ได้ปรับปรุงของสุขภาพเด็กแดงของเกิดลูกก็ถือว่ามีการช่วยเหลือจากองค์การสากลตัวนี้และก็พวกเฮาจะใส่ในเรื่องการเรียนงานหาดี1พอใจนี่แหละเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบเสียว่าห่างเสียงของประชาชนนี่ลดลงเนาะยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่เป็นปัญหาร่วมปัญหาร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเฮาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเฮาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในระดับของหมอแกงไปจนถึงของหมอเมือง
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตัว4โบกในระยะผ่านมาที่ติดพันกับเวียกงานสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตสามารถปฏิบัติได้9ตัว4โบกสำเร็จโดยพื้นฐานในจำนวนทั้งหมด11ตัว4โบกมีเพียงแต่2ตัว4บวกเท่านั้นที่ยังบ่ทันได้เฮ็ดสำเร็จโดยเฉพาะตัว4โบกด้านการซักยากันพยาธิและตัว4โบกด้านอัตราการสมใส่น้ำสะอาดคาดว่าในปีนี้จะจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จโดยพื้นฐาน
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
0: วันที่9กรกฎนี้ท่านคำโพยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวลงสุงยู่เวียกงานอยู่แขวงจำปาสักและได้พบปะโอลมกับคณะบริหารงานสะพานกรรมบาลแขวง
5: ตหายคำพอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีคำเห็นโอลมเนื้อในสำคัญสหายในดินนาไข่คณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงแก่ประสากกำแนนสิ่งท้าทายและกาลโอกาสต่อเวียกงานกรรมบาลลาวความยุ่งยากและสิ่งท้าทายต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกรรมบาลกาลโอกาสและเงื่อนไขต่อเวียกงานกรรมบาลลาวในเฉพาะหน้าและยาวนานตั้งนาเอาใจใส่พันขยายเหนือในกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่เก่าให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยสุมใส่ยุงสูงพลบทบาทนำพาเวียกงานกรรมบาลปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมของส้นสันกรรมกรพัฒนาสีมือแห่งงานให้เข้มแข็งหอบด้านติดพันกับการสร้างเศรษฐกิจเอกลาชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ซึ่งแม่นหัวข้อสำคัญและเป็นแนวขีดสีนำของกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่เก่าเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ไปตามทิศทางและจุดหมายดังกล่าวต้นต่อแม่นยุคสูงบทบาทการนำพาเวียกงานกรรมบาลลาวปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมของส้นสันกรรมกรพัฒนาสีมือแห่งงานให้เข้มแข็งหอบด้านติดพันกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่พร้อมกันนี้สหายยังหนิ่นนักให้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายสู่ส้นแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นต้นแมนสู่ส้นจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5ของสหพันธ์กรรมบาลลาว2026หา2030ปภิษศรีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ประสัก
0: เมื่อบ่ดลผ่านมานี้ที่ห้องประชุมห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจอมเพชรแขวงหนองพะบางจัดพิธีเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างและซ่อมแปลงส่วนรับประทานห้วยหางบ้านน้ำหางระหว่างโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจอมเพชร กับบริษัทสุขสาวงก่อสร้างขวดทางและชลประทานจำกัดมีทานสอนเพชรพงสุธิประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยผู้ต่างนาแขนงชลประทานแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างนาบริษัทสุขสาวงก่อสร้างขวดทางและชลประทานจำกัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีผู้ต่างหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองได้ผ่านเนื้อในสัญญาหับเมาก่อสร้างโครงการในสปปรุงและยกระดับระบบชลประทานให้มีความเข้มแข็งสามารถสนองนำเข้าสู่เนื้อที่การผลิตได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องช่วยหลุดพ้นผลกระทบจากภัยแห้งแล้งสร้างเงินไขให้ประชาชนสามารถขยายการผลิตกสิกรรมและยกสูงไหลหับของครอบครัวจากนั้นต่างหน้าทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามสัญญาตามระเบียบการตอนท้ายทานซ่อนเพชรพงสุธีได้เน้นหนักถึงความสำคัญของโครงการที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการผลิตกสิกรรมของท้องถิ่นพร้อมทั้งเฮียกร้องให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติการก่อสร้างตามแบบแผนรับประกันให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการรับประกันคุณภาพความปลอดภัยและให้สำเร็จตามกำหนดเวลาเพื่อให้โครงการสามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แขวงหลวงพะบางรายงาน
0: พิธีเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการลงทุนพัฒนากสิกรรมและเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศจัดขึ้นเมื่อบ่อนมหันต์มานี้ที่ห้องประชุมแผนกการเงินแขวงบริคำไซโดยมิทานบุญเลี้ยงดวงสะเภาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาแผนกการอมข้างแขวงองค์การปกครองเมืองบริคันตลอดฮอดคณะอำนวยการบริษัทผู้ลงทุนพัฒนาเข้าร่วม
7: บริษัทปักสันเทศเดอร์ขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวแมนมีความต้องการพัฒนาโครงการลงทุนพัฒนากสิกรรมและเลี้ยงสัตว์สร้างตั้งฟาร์มเลี้ยงงัวพันธุ์เพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศในจำนวน150เฮกตาร์อยู่เขตบ้านน้ำปาเมืองบริคันหมอฮอดปัจจุบันบริษัทดังกล่าวแมนมีความพร้อมในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการได้ถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อเนื้อใส่เหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและทวงทันตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในพิธีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆยังได้ลงนามสินบทบันทึกร่วมกันในการลงนามเซ็นสัญญาในครั้งนี้ต่างหากองค์การปกครองแขวงบริคำไซให้เกียรติลงนามเซ็นโดยเมนทานเกียววีลาทิพดาราหัวหน้าองค์การคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นแขวงเซ็นร่วมกับท่านนางเกษณาสิทธะวงอำนวยการบริษัทปากสันเทรสเดอร์ขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวเซ็นในนามผู้ลงทุนพัฒนาโดยมีท่านแสงจันทร์คำประเสริฐตั้งนาแผนกการเงินแขวงท่านอุทธรสีหาดวงปัญญาตั้งนาแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและท่านท้องไปท้องใสตั้งนาองค์การปกครองเมืองบริคันห่วมลงนามสินปิ่นสักขีพิญญาณฝ่ายรัฐพร้อมนั้นยังมีตั้งนาบริษัทห่วมลงนามสินปิ่นสักขีพิญญาณฝ่ายบริษัทโดยมีท่านบุญเลี้ยงดวงสะเภาทองห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยเขตทึกเซินจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าห่วมปิ่นสักขีพิญญาณเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบริคำไซ
0: เมื่อบดลผ่านมานี้อยู่สโมสรใหญ่แขวงเซกงทานสุริยาแก้วพิลาวงประธานกวดกาคณะบริหารงานเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้พบปะโอลมเซาหนุ่มแขวงเซกงโดยมิทานแสงโนภามิกดาวงเลขาคณะบริหารงานเซาหนุ่มแขวงเซกงพร้อมด้วยคณะและสมาชิกเซาหนุ่มอ้อมข้างแขวงเข้าร่วม
8: โอกาสนี้ทานสุกัญญาอินทวงหัวหน้าของการคณะเซาหนุ่มแขวงได้ยกให้เห็นว่าใน6เดือนผ่านมาเซาหนุ่มแขวงเซกงได้นำพาจัดต่างปฏิบัติมติเก่าของผู้แทนเซาหนุ่มทั่วประเทศและมติ7ของเซาหนุ่มแขวงเซกงติดพันกับจิตใจซีบุกทะลุขอแข่งขันหักศาสตร์และพัฒนาเวียกงาน3สร้างขอแข่งขันซีบุกของเซาหนุ่ม3ตี4หูของเยาวชนและ2วาระแห่งศาสตร์อย่างเป็นกระบวนการฝึกฝืนเฮ็ดให้การจัดต่างปฏิบัติเซาหนุ่มเยาวชนได้รับการปรับปรุงเติบใหญ่และเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆได้เอาใจใส่เผยแผ่เสื่อมซึมมติคำสั่งระเบียบกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่ติดพันกับมวลเสื้อของศาสตร์ของภาคให้แก่พนักงานสมาชิกภาคเซาหนุ่มเยาวชนโอกาสนี้ท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์ห้องเลขาประธานกวดกาคณะบริหารงานเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวก็ได้ย่องย่อส้มเซยต่อผลงานที่ญาติได้พร้อมทั้งได้สีน้ำให้คณะบริหารงานเซาหนุ่มและสมาชิกเซาหนุ่มทั่วแขวงสืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดสมาชิกเซาหนุ่มวัยหนุ่มให้หับหูเข้าใจต่อแนวทางของพรรคแผนนโยบายของรัฐและสภาพการต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้โอกาสสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยความสะดวกเพื่อเฮ็ดให้ชาวหนุ่มเยาวชนได้เข้าถึงระบบการศึกษาโดยนำใส่เทคโนโลยีและหันเป็นดิจิตอลสืบต่อปุกตะดมเต่าโฮมความสมัครีชาวหนุ่มให้เป็นปึกแผ่นแดนนาจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: เมื่อบ่ดลผ่านมานี้กองบัญชาการทหารแขวงอัตปือจัดกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวซีนำนำพาหอบด้านประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ภายใต้การเป็นประธานของพันโทบุญยงแก้วมณีเลขาคณะพักหักฐานห้องเทคนิครักษาการหัวหน้าห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงอัตปือมีคณะพักคณะบัญชา5ห้องและผู้ต่างหน้าบรรดาแผนกการเข้าร่วม
9: สายพันโทสำลานวรกุมารคณะผักหักฐานหัวหน้าแผนกแผนการห้องเทคนิคขึ้นผ่านบทสรุปตีราคาขึ้นเวียงานหอบด่านในการสีน้ำน้ำผ้าของห้องเทคนิคประจำ6เดือนต้นปี2026และวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ตลอดระยะ6เดือนผ่านมาคณะผักคณะบัญชาห้องเทคนิคได้ถือเอาเวียงานศึกษาอบรมการเมืองและพาแนวคิดให้พนักงานครบในทุกโครงขีดเวียงานสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียงานที่กรมราชการมอบหมายให้เห็นว่าพนักงานครบภายในห้องเทคนิคมีความหาวหันต่อหน้าที่เวียกงานของตนสามารถนำพาบรรษาได้ดีทัดที่ควรและมีผลสำเร็จในหลายเวียกงานเป็นตนแมนนันยะ6เดือนได้สอมแป้งรถทั้งหมด16คันได้กวดกาพาหนะและขึ้นแผนบูรณะสอมแป้งจำนวน13คันได้ต่อทะเบียนป้ายรถนำกลมวิชาเฉพาะ13คันได้รับเครื่องนำกลมคุ้มครองอาวุธกระสุน1ครั้งและได้จ่ายเครื่องให้บรรดาคมกอง10ครั้งนอกจากนั้นยังได้บรบัดพัดเสร็จอาวุธกระสุนเป็นประจำทั้งนี้ก็เพื่อหาประกันท่านกับความอยู่ห้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในกองประชุมยังได้ผ่านขอตกลงว่าด้วยการยังย่อผลงานประจำปี2565และได้มอบใบยังย่อคันกองบัญชาการคันห้องการเมืองให้คมกองลมูและบุคคลดีเด่นอย่างสมเกียรติโอกาสเดียวกันนั้นยังได้รับฟังการผ่านมติขอแข่งขัน6เดือนท้ายปี2566และบรรดาแผนการที่ขึ้นครับก็ได้ความกั้นขืนจับมือหับห้องเอามาตีดังกล่าวเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว
10: ้สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
11: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าองค์การติดตามกวดกาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสภาพยุโรปรายงานว่าเดือนมิถุนายนผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับยุโรปตะวันตกและเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดอันดับ2ของโลกโดยยุโรปตะวันตกได้ประสบกับคลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติในระหว่างเดือนดังกล่าวและมีอุณหภูมิเฉลี่ยเกือบ21องศาสูงกว่าระดับเฉลี่ยสำหรับระยะปี1991หาปี2000หลายกว่า3องศาและสูงกว่าสถิติที่เคยมีมาสำหรับเดือนมิถุนายนปี2025บทรายงานระบุว่าคลื่นความร้อนที่เพลามไปทั่วยุโรปในท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมาเกิดขึ้นเพียงแต่ 2-3 อาทิตย์หลังจากคลื่นความร้อนหุนแรงในเดือนพฤษภาซึ่งโตมามีขึ้นความร้อนอีกครั้งหนึ่งในต้นเดือนกรกฎนี้โดยขึ้นความร้อนในเดือนมิถุนาได้ทำลายอุณหภูมิสูงสุดทั้งประจำเดือนและสูงสุดตลอดการในหลายประเทศของยุโรปเหตุให้มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความร้อนซึ่งเน้นให้เห็นถึงความถี่และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ความร้อนที่รุนแรงในยุโรปและทั่วโลกในทั่วโลกอุณหภูมิหน้าดินเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนปี2006แมนเกือบ17องศาสูงกว่าระดับเฉลี่ยของเดือนมิถุนายนระหว่างปี1991หาปี2020อยู่ที่ 0.56 องศาและเป็นอันดับที่2ของจากเดือนมิถุนายน2024เห็นให้เดือนดังกล่าวเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดอันดับ2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูล
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อบดุลมณีคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศว่าได้ยกเลิกการโจสิทธิ์การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวซึ่งหมายความว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลอย่างเต็มที่ท่านนางคริสตีโคเรนทีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าสามารถรับประกันให้นักกีฬาทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกโดยบ่ต้องแบกหาบความรับผิดชอบต่อการกระทำของรัฐบาลประเทศเขาเจ้าหลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างรัสเซียและอูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2022คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้โจสิทธิ์การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวในหลายปีผ่านมาซึ่งเห็นให้นักกีฬารัสเซียสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลเพียงแต่ในฐานะนักกีฬาบุคคลที่เป็นกลางเท่านั้นทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
2: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ถ้าไปธนาคารในดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อค้ำ
3: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกค้ำอยู่เป็นรุ่นออลแม่
2: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน่
3: ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นนะ
2: ว้าวพอดีเลยเขาหากับสำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอะเล็ก
3: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
2: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
3: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักเพลงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการลุงสร้างลุงสาซึ่งเป็นรายการที่โอ้ล้มสนทนากันลุงสร้างกับลุงสาแต่วันนี้นี่ลุงสร้างเพิ่นติดภารกิจก็เลยบ่ได้มาลุงสามาผู้เดียวมาเว้ามาบ่าโอ้ล้มกับมีรายการในตอนบ่ายของวันอาทิตย์มื้อนี้ก็เป็นที่12แล้วเนาะไว้แท้ๆท่านผู้ฟังเอ้ยวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปถ้าพวกเขาบ่เฝ้าบ่ฟังหรือว่าบ่มีแผนละแผนการในการปฏิบัติเวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางด้านเวียกงานทางภาครัฐเอกชนหรือว่าเวียกงานส่วนตัวเวียกงานการผลิตต่างๆถ้าพวกเขาบ่แลนําเวลานี่มันก็สิบ่ทันบ่ประสบผลสําเร็จเด็ดขาดในสารผู้ฟังเลยเนาะมื้อนี้ที่ว่าอากาศอยู่ที่คนเวียงจันทน์นี่เปิ้ตั้งแต่เช้ามานี่เย็นสบายพุ่นน่ะฝนตกตั้งแต่เช้าแด่ก็ 2-3 มื้อผ่านมาก็ทั่วประเทศก็มีฝนตกสมควรบางบอนก็ที่ว่ามีน้ำท่วมนั่นก็คือเมืองขุนคำเนาะ 2-3 มื้อท่านเห็นน้ำอ่างน้ำท่วมหลายเนื่องจากว่าฝนตกบ่หยุดบ่เซาจักเทื่อบางบอนสะพัดว่าน้ำบ่พอทำการผลิตหมายความว่าฝนตกบ่ทั่วแผ่นดินบ่ทั่วฟ้าบางคนก็ว่าโอ้ยบ่อยากได้น้ํามาเฮ็ดการผลิตก็คือบ่มาทางพี่แดบว่าซั่นคือว่าไปอ่างไปอ่อยอยู่ทางบ่อนที่เพิ่นบ่อยากได้แท้อันนี้ก็เว้าเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเนาะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าบ่แม่นแต่เฉพาะประเทศลาวเฮาได้ทั่วโลกเลยบางบ่อนี่เคยแห้งแล้งก็น้ําท่วมบางบ่อนที่ว่าเคยเย็นเคยหนาวกลายเป็นอากาศร้อนเนื่องจากว่ามันสภาพมีการเปลี่ยนแปลงของเอลนีโญบวกกับมนุษย์พวกเฮานี่แหละตัดไม้ทําลายป่าแบบสะทรายบ่คํานึงผลเสียที่จะตามมาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแหละเฮ็ดให้สภาพอากาศนี่เปลี่ยนแปลงอย่างบ่งไวที่ว่าคาดคะเนได้ยากเนาะมื้อนี้ก็มีหลายเรื่องร่วมสู่ท่านฟังบ่ว่าจะเป็นผลสําเร็จของกองประชุมวิสามัญครั้งที่1ของสภาแห่งชาติสุริสิบที่หาก็เจ้าผ่านไปเมื่อวันศุกร์เมื่อกี้นี่ถือว่าเพิ่นได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีเนาะจําลมสุทันฟังแล้วก็พร้อมนั้นก็ทางเวียกงานสื่อมวลชนก็เป็นเวียกงานนึงที่ภาครัฐบาลให้ความสนใจได้มืออื่นนี่เพิ่นก็จะมีกองประชุมก่อนที่จะเปิดเป็นทางการกับมือวันอังคารก็แล้วก็วันพุธเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่มามีความสำคัญเนื่องจากว่าสื่อมวลชนก็เป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐในการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐนี่เผยแพร่ให้แก่สังคมให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจนำไปจะตั้งปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเพิ่นเห็นความสำคัญของเวียกงานสื่อมวลชนและอีกอันหนึ่งเด่นๆหลายคนก็คงจะเห็นนำกันทางสื่อออนไลน์ต่างๆนั่นก็คือนักกีฬาเยาวชนลาวของพวกเขานี่ป้าบ่ธรรมดาได้สามารถครองแซมได้2ปีซ้อนละเดอยู่13เนี่ยก็แล้วก็อยู่10ก็ไปสร้างชื่อเสียงอยู่เวทีอยู่ในสนามสากลอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งพ่อแม่ประชาชนพวกเขานี่ภาคภูมิใจกับลูกหลานพวกเขาถือว่าเจ้าสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองให้แก่ครอบครัวแล้วก็ให้แก่พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าก็คือประเทศชาติเป็นความภาคภูมิใจฉะนั้นในมื้อวันศุกร์ผ่านมานี่ท่านผู้ฟังประธานประเทศเนาะท่านธงศรีสุริศเนี่ยเพิ่นก็ได้ต้อนรับแล้วก็ส่งเสริมนักกีฬาที่มาสร้างผลงานดีเด่นสู่สากลที่สำนักงานประธานประเทศโดยให้เกียรติต้อนรับของท่านประธานประเทศธงศรีสุริศเข้าเยี่ยมคำนับของคณะครูฝึกและก็บรรดานักกีฬาลาวที่มีผลงานโดดเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลนำพาโดยเป็นท่านธงศรีสุริศมังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านทองสลิดมังโนเมฆได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้รู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจหลายที่วันได้มีโอกาสนำพาคณะครูฝึกบรรดานักกีฬาที่ผลงานโดดเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลเพื่อว่ามาเยี่ยมคำนับและก็รายงานผลสำเร็จต่อท่านทองศรีสลิดประธานประเทศในปีนี้ถือว่านักกีฬาลาวของพวกเขาประเภทต่างๆนี่ได้เข้าร่วมแข่งขันนี่ในหลายรายการด้วยกันที่ว่าสากลจัดขึ้นอย่างเป็นปกติแต่ว่าอันพ้นเด่นนี่เป็นกีฬาบันเตะเยาวชนกีฬากระต้อกีฬาบันบ้วงเป็นสร้างผลงานในการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆสร้างเกียรติชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะเป็นนักกีฬาบันเตะสโมสร WIG นะคะหุ่นอายุ13ปีหรือเอิ้นว่าอายุ13นะสามารถป้องกันเซมได้ การแข่งขันในรายการบานเตะไอเบอร์คัพ2016ที่ประเทศป๊อกซ์ลีกันเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยสามารถเอาชนะทีมสโมสรจากประเทศเจ้าภาพอันนี้ก็ขอสมเชยอย่างจริงใจเลยล่ะในการลุงสร้างลุงสาพวกเขาและพร้อมกันนั้นนักกีฬาบานเตะสโมสรเบสวรรค์หุ่นอายุ10ปีหรือเอิร์นบายู10นั้นก็ได้คั่วแซมในการแข่งขันรายการบานเตะเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนล ACF ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศเวียดนามนักกีฬาก็ต้องสามารถยัดได้4เหรียญคำ1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองในรายการ2016ก็คือเอิ้นว่า China Sepak Takraw Open and China Sepak Takraw Open of ลานสร้างไมค์ของ Corporation ที่ประเทศจีนบ่ธรรมดาเนาะนักกีฬาบันบวงยิงหุ่นอายุ14ปีก็สามารถยัดได้2เหรียญคำ2เหรียญเงินและก็1เหรียญทองอยู่ในรายการแข่งขันบันบวงซิงขันรายการ TOA 3 plus 3บาสเกตบอลอุดรไทยแลนด์ที่ประเทศไทยนักกีฬาแต่ละรุ่นแต่ละประเภทกีฬาสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างสมศักดิ์ศรีเลยฉะนั้นผลสำเร็จและชัยชนะครั้งนี้ก็ถือว่าย้อนความเสียสละทางด้านเหือแห้งสติปัญญามานะอดทนในการฝึกซ้อมของคณะนำครูฝึกของนักกีฬาที่ว่าล้มเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬาทุกคนฉะนั้นต่อกับผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของสหพันธ์และสโมสรเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการสร้างชื่อเสียงยกระดับวงการกีฬาลาวนี่ให้สาวโลกรับรู้ประเทศลาวหลายขึ้นในเวทีสากลและนําเอาห้อยยิ้มมาสู่แฟนกีฬาก็คือปวงชนลาวทั้งชาติในโอกาสอันที่มีความหมายนี้ท่านทองลุนศรีสุริประธานประเทศได้แสดงความซุ่มซื่อต่อบรรดานักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานอันโดดเด่นโดยญาติได้ใส่สนะและก็เรียนรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคพื้นและสากลซึ่งผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนลาวทั้งประเทศเท่านั้นแต่ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติของพวกเขานี่เทศไทยประเทศลาวเป็นที่ฮู้จักและก็ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมนั้นทุ่งชาติลาวก็ได้ถูกซักขึ้นและก็โบกสะบัดอยู่ในเวทีการแข่งขันสากลสะท้อนถึงความสามารถศักยภาพของนักกีฬาลาวพวกเขาพร้อมนี้ท่านประธานประเทศก็ได้เน้นให้บรรดานักกีฬาจงสืบต่อภาคเพียรฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับทักษะของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อวันญาติได้เสนาในการแข่งขันครั้งต่อไปและก็สืบต่อนำเอาความสำเร็จนี้มาสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนลาวในโอกาสเดียวกันเนาะท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆก็ได้ประดับเหรียญไซพัฒนาสั้นหนึ่งให้กับประธานสโมสรกีฬาบานเตะWIG นาคาและประธานสโมสรเบสวรรค์และประดับเหรียญไซพัฒนาสั้น3ให้กับบรรดาหัวหน้าครูฝึกครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกจำนวนหนึ่งที่มีผลงานดีเด่นในการนำพาบรรดานักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันระดับโลกและภาคพื้นก็ขอสมเชยด้วยความจริงใจโอ้ประชาชนลาวนี่รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่นักกีฬาหนุ่มน้อยพวกเขานี่ได้นำเอาชัยชนะนี้มาพร้อมกับความสำเร็จถือว่าการต้นหับที่ยิ่งใหญ่เนาะมีการแห่เป็นขบวนได้มันจะมีรถจักรเอิ้นว่ารถจักรฮันเล่บอกแห่อยู่ในคนหลวงจันทร์นี่พร้อมกับขันรางวัลอันนี้ก็ขอสมเชยเส้นเดียวกันพ่อแม่ประชาชนตามที่โคลุงสร้างเนาะลุงสร้างพวกเขา2คนก็ได้ติดตามข่าวอยู่เด้โอ้สื่อออนไลน์กันยังๆสมเชยหลายก็หวังว่าลูกหลานพวกเขาคงจะสืบต่อหวังว่าอนาคตต่อไปโอ้ว่าบ่แน่ในทีมอยู่13อยู่10นี่อาจจะก้าวไปถึงบานเตะระดับโลกในอนาคตได้อันนี้เป็นบานเตะระดับโลกเยาวชนสันรุ่นใหญ่อาจจะห่วยเฮาพวกเฮาก็จะมีโอกาสสามารถมีการส่งเสริมแล้วก็ฮักสามุนเสื้อนี้ไว้ตลอดไปเนาะอันนั้นเป็นเว้าเรื่องการกีฬาที่ว่าหลายคนให้ความสนใจในกีฬาหนุ่มน้อยพวกเฮาโอ้บ่ธรรมดามาเว้าถึงผลสำเร็จท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสมัยสัตว์สุดที่10สำเร็จแล้วแล้วก็จบลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในมือวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เด็ดดังนั้นท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์คณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องการสภาแห่งชาติทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาการกองประชุมกองเลขานุการกองประชุมก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติทุกที่10ในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้กองประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้ก็ถือว่าได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาตินั่นก็คือหับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผ่นงบประมาณแห่งรัฐและแผ่นเงินตรา6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026นี้และก็การพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับปัญหาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขึ้นเป็นวาระแห่งชาติการพิจารณาครับของเอาการสร้างและก็ปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับก็คือกฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐตัวนี้เป็นกฎหมายฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐเป็นฉบับปรับปรุงกองประชุมก็ได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวน9ท่านด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ขึ้นชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งติดพันกับขงเขตความรับผิดชอบของรัฐบาลและบรรดาปัญหาที่สังคมพวมให้ความสนใจสมาชิกสภาแห่งชาติและยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนในการประกอบคำพิจารณาเห็นและก็ลงคะแนนเสียงต่อ4มติด้วยคะแนนสูงสุดเป็น99ส่วนห้อยขึ้นไปดังนี้ก็คือมติรับรองเอาบริการของรัฐบาลว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ด้วยคะแนนเสียง 99.39 ส่วนห้อยและมติรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยคะแนนเสียงเป็น 99.39 ส่วนห้อยสำหรับมติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐที่ประสางใหม่และก็ด้วยคะแนนเสียงนี่ 99.38 ส่วนห้อยและก็มีมติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงด้วยคะแนนเสียงห้อยส่วนห้อยนอกจากนี้และระยะที่ว่าดำเนินกองประชุมนั้นก็มีประชาชนบรรดาเผ่าได้ทั่วประเทศได้ส่งคำคิดคำเห็นผ่านสายด่วนโทรศัพท์นี่สายด่วนของสภาแห่งชาติ156มากองประชุมสภาแห่งชาติมีทั้งหมดอยู่153สายแล้วก็รวมมี208เรื่องที่ว่าพ่อแม่ประชาชนนั้นให้ความสนใจซึ่งพัวพันถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการคุ้มครองบริหารรัฐเป็นต้นก็เป็นปัญหาราคาไฟฟ้าแพงเส้นทางเปเพการขุดค้นบ่อแห่ซาซายราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปัญหายาเสพติดและอื่นๆทั้งหมดข้อคิดเห็นนี้ทางสภาแห่งชาติก็เพิ่นก็ส่งต่อไปให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้นำไปพิจารณาโอรมกันปรับปรุงจะแก้ไขแนวใดเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนนั้นเข้าใจต่อกับแนวทางนโยบายต่างๆของภาคของรัฐเนาะและนอกจากนั้นแล้วในมือเดียวกันท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการพิจารณาครับของเอากฎหมายจำนวน2ฉบับเนาะที่สภาแห่งชาติว่าการพิจารณาและครับของเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐสำหรับสร้างใหม่นั้นแม่นผลสำเร็จที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการสร้างและกับปรับปรุงกฎหมาย5ปีคือตั้งแต่ปีนี้แหละไปจนฮอด2030ที่ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2026นี้ไปของสภาแห่งชาติสุดที่10ทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการปรับปรุงและก็เพิ่มทวีพาหนะในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราให้เป็นระบบครบสุดขึ้นเติมเพื่อหาประกันปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและประชาชนลาวบรรดาเผ่าสกัดกั้นและกระต้านบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อที่ว่าเป็นพฤติกรรมละเมิดกฎหมายอยู่ในสังคมหันประกอบส่วนในการสร้างรัฐเฮานี่ให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ปกครองด้วยกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นว่ารวมว่าสภากำเนิดเพื่อประกันการคุ้มครองติดตามกฎกาเรียกงานงบประมาณแห่งรัฐให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประกันให้การรวมศูนย์งบประมาณแห่งรัฐมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังบรรดากฎหมายเหล่านั้นหันถึงว่าได้รับรองแล้วก็ตามกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมก็ยังได้สืบต่อสมทบกับบรรดากรรมธิการที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติคณะรับผิดชอบแต่ละกฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเฮียบเฮียงให้สำเร็จสมบูรณ์เพื่อรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเสนอท่านประธานประเทศพิจารณาออกรัฐดำรัสประกาศใส่อย่างเป็นทางการตามระเบียบการที่กำหนดไว้ท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติกล่าวถึงว่าเพื่อรับประกันให้กฎหมาย2ฉบับที่ได้รับรองไปแล้วนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ชีวิตตัวจริงของสังคมฉะนั้นเพิ่นจึงเรียกร้องให้บรรดากระทรวงองค์การเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนตลอดทอดทุกสั้นคนในสังคมนี้จงเอาใจใส่ค้นคั่วเผยแพร่เสื่อมซึมและกำแน่นเนื้อในของกฎหมาย เข้าร่วมการจัดสร้างปฏิบัติบรรดากฎหมายเหล่านั้นให้เกิดมีมากผลเป็นจริงหันเป็นสติและก็แบบแผนนำลงชีวิตของแต่ละคนของครอบครัวการจัดตั้งหัวหน่วยวิสาหกิจทางภาครัฐและเอกชนอันนี้เป็นผลการพิจารณาหับห้องกฎหมายจำนวน2ฉบับหลังจากที่สำเร็จกองประชุมเฮดพอยต์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นและสำหรับ6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลเพิ่นต้องสืบต่อบรรดาคาดหมายที่บ่ทันบรรลุให้สำเร็จอันนี้ก็เป็นคาดหมายของรัฐบาลที่จะสืบต่อไปเนาะคือดังท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญสภาแห่งชาติในการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนเวียกที่สุ่ม6เดือนท้ายปีนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ที่สภาแห่งชาติกองประชุมสภาแห่งชาติมันเห็นว่ารัฐบาลนี่ต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่ว่าบ่ทันบรรลุให้สำเร็จใน6เดือนท้ายปีนี้เป็นต้นก็แม่นการปฏิบัติผลแผนการปฏิบัติแผนงบประมาณการจัดตั้งปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐคะแนนกสิกรรมในป่าไม้ถึงว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมในป่าไม้ปฏิบัติได้แต่ว่าการส่งออกดังกล่าวนั้นแม่นวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ยังบ่ทันมีการปรับปรุงกองประชุมเสนอรัฐบาลนำไปค้นคั่วสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งแขนงแห่ธาตุการอนุมัติโครงการสอบค้นสำรวจและขุดค้นแห่ธาตุผ่านมาเห็นว่ามีจำนวนหลายกว่า 1,000 โครงการที่ว่าอนุมัติอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นแต่การเก็บและรับเข้างบประมาณยังปฏิบัติบ่สมคู่กันการส่งออกส่วนใหญ่ก็เป็นแห่ดิบหรือว่าแห่เข้มขุ่นเฮ็ดให้มีซองวางการแจ้งประเภทแห่และปริมาณแห่บ่คงกับตัวจริงการปฏิบัติมาตรการต่อโครงการที่บ่ผ่านเกณฑ์การประเมินประเภท4หรือ4บวกยังบ่ทันเข้มงวดกองประชุมเสนอรัฐบาลปฏิบัติต่อโครงการที่บ่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ควรยกเลิกหรือว่าโจ๊ะก่อนคะแนนโยธาธิการและขนส่งการสำยงสำจอดถึงว่ามีการก่อสร้างซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงท้องถิ่นแต่ว่างบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาบ่ทันเพียงพอการคมนาคมขนส่งยังมีความยุ่งยากในฤดูฝนการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานสร้างความเปรี้ยเสียหายหลายเส้นทางยังบ่ทันมีมาตรการเข้มงวดต่อการละเมิดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็ยังบังคับใช้กฎหมายบ่เต็มส่วนคะแนนวัฒนธรรมสังคมคะแนนศึกษาธิการและกีฬาอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีในสั้นการศึกษาก่อนไปเรียนการประลักของนักเรียนสั้นประถมศึกษาคะแนนสาธารณสุขอัตราของเด็กรุ่น5ปีที่มีน้ำหนักและหลวงสูงบ่ได้มาตรฐานอัตราเกิดลูกมีแพทย์ซวยและการให้วัคซีนกันพยาธิให้เด็กรุ่น1ปีคะแนนการท่องเที่ยวมีท่าแฮงเพิ่มขึ้นภายหลังนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนแต่กองประชุมเห็นว่ายังเป็นการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมอยู่แหล่งท่องเที่ยวใหญ่บางจุดยังบ่ทันสามารถขยายการท่องเที่ยวแบบเป็นต้องโซ่ต่อเนื่องเสริมโยงสำหรับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนในท้ายปีนี้กองประชุมเห็นดีต่อการเสนอแผนเวียกที่สุ่มและกับมาตรการของรัฐบาลในระยะ6เดือนท้ายปี2026นี้เพราะว่าเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนการดังกล่าวนั้นมีประสิทธิผลมีผลสำเร็จกองประชุมสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้แผนก็ประมาณแห่งรัฐเสนอเวียกที่สุ่มให้หันเป็นทันสมัยในการเก็บและหับให้มีจุดสุ่มมีคุณภาพสูงและให้ทั่วถึงอยู่บรรดาด้านสากลบรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะเป็นโครงการขุดค้นแห่ธาตุโครงการพลังงานเนื่องจากเป็นแหล่งรายรับที่ว่าสูงเพื่อจำกัดบ่ให้รายรับนั้นมีการหัวไหลเนาะบ่ให้ทรัพย์สินของชาติตกเหี้ยเสียหายหลายเนาะคนคั่วกลไกการแบ่งขั้นคุ้มครองให้ชัดเจนในการจัดเก็บรายรับจากอากรที่ดินกดกาคืนและเอาใจใส่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อให้สามารถเป็นประเทศกุ้มตนเองและก็สามารถเก็บและหับเข้างบประมาณแห่งรัฐให้หลายขึ้นท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาตนเองในการระดมทุนเพื่อก่อสร้างเส้นทางด้วยตนเองกดกาและพิจารณาคืนเกี่ยวกับการแบ่งขั้นคุ้มครองการเก็บรายรับรายจ่ายและการดุลเดียงการนำใช้เงินเกินแผนในท้องถิ่นให้ท้องถิ่นนั้นเพราะว่าก็มีบางแขวงนี่สามารถปฏิบัติรายรับงบประมาณเกินแผนอย่างหลายเสนอให้รัฐบาลมีนิติกรรมเพื่อกำหนดนโยบายการนำใช้เงินนั้นให้ท้องถิ่นในสัดส่วน 70-30 หรือว่า 80-20 เนาะเพื่อให้ แขวงนำเข้าในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นเป็นการก่อสร้างและบูรณะเส้นทางของท้องถิ่นแก้ไขภัยเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาเงินกีบอ่อนค่าซึ่งผลกระทบต่อการผลิตภายในเสนอรัฐบาลมีมาตรการคุ้มครองและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดการจัดสรรงบประมาณบ่วงกองทุนทางที่รัฐบาลมอบให้ท้องถิ่นคุ้มครองผู้แทนเห็นว่าในปี2027หรือปีหน้าที่จะเอาหนี้สินบ่วงกองทุนให้เข้าในแผนปกติซึ่งจะเฮ็ดให้แผนหนี้สินของแขวงนั้นเพิ่มขึ้นต่อกับเวียกงานการเสริมโยงเสริมจอดเสนอรัฐบาลให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสุ่มใส่การก่อสร้างและบูรณะซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติที่เปเพอย่างนักซึ่งสร้างความยุ่งยากให้การสัญจรและการขนส่งสินค้าเพิ่มทวีความเข้มแข็งความเข้มงวดในการกวดกาและปฏิบัติมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อพาหนะที่บรรทุกเกินเนาะน้ำหนักนั้นซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้พื้นฐานของหลังนั้นเปเพหรือว่าหนทางเพไวเนาะท่านผู้ฟังแต่ฉะนั้นเพื่อรับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารนั้นการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกเป็นวัตถุดิบและนำใส่มาตรการที่บ่แม่นภาษีอากรต่อการนำเข้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้การผลิตภายในประเทศสามารถแข่งขันกับสากลได้อันนี้ก็คือว่าเป็นการแถลงข่าวผลสำเร็จของประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวันศุกร์ผ่านมานั้นสื่อว่าเพิ่นแถลงข่าวผลสำเร็จพร้อมกับเสนอทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน5ปีต่อหน้าท่านผู้ฟังท่านพร้อมรับฟังรายการลุงสร้างลุงสาอยู่ในขณะนี้มื้อนี้ก็ถือว่าลุงสร้างบ่ได้มาลุงสามาเว้ามาว่าให้ท่านได้รับฟังผู้เดียวเวียกบ้านการเมืองเนาะที่ว่าเกิดขึ้นในทั่วประเทศก็มาลุมมาเว้ามาว่ากันถือว่าปัจจุบันนี้ชาวไร่ชาวนานี่ก็ว่าโอ้บางจุดนี่อุดมสมบูรณ์หรือว่าทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าผลผลิตเสื่อมกำลังเขียวงามเนาะมันเนื่องจากว่าน้ำฝนเพียงพอแต่บางบ่อนี่ก็ยังบ่เพียงพอยังแห้งแล้งก็คือพวกเขาเว้าว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อพวกเขาต้องช่วยกันปกปักรักษาสภาพแวดล้อมอันเหตุแนวใดจะให้สภาพแวดล้อมอากาศสดชื่นอยู่เคียงคู่กับพวกเขาตลอดไปบางนึงจะว่าถึงเรื่องผลสำเร็จแล้วว่าเรื่องการส่งเสริมการผลิตภายในก็จะให้ทุกคนในสังคมคนละพวกเขานี่แหละถ้าว่าเป็นไปได้ก็จะให้หันมานำไส้ผลิตภัณฑ์ภายในของเขาเนี่ยเนาะที่ผลิตออกมาแล้วก็ควรมานำไส้เพื่อเป็นอย่างเพื่อเป็นการส่งเสริมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการให้กำลังใจต่อผู้ประกอบการผู้ผลิตเพื่อการจะได้มีจิตใจกำลังใจนี่ผลิตออกมาเติมเนาะสินค้าของเราเขาก็มีหลายอันที่ว่าพวกเขาก็สามารถบริโภคสามารถนำใส่ได้อย่างสะดวกสบายปัจจุบันนี้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจสันกระเฮียห้องประชาชนเราทุกคนแหละส่งเสริมกันเห็นได้พวกเขาจะสามารถผลิตสินค้ามาหลายๆแล้วก็ลดพรกันนำเข้าเงินจากต่างประเทศก็จะบ่หัวไหลอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาควรจะช่วยๆกันถือว่ากระตุ้นช่วยกันเนาะท่านผู้ฟังวันนี้มาเว้าถึงเรื่องงานสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองปัจจุบันนี้ที่ว่ายูสุนกับคาราเซกนี่เพิ่นก็มีการวางแสดงการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนจัดขึ้นอยู่ศูนย์คาราเซกไปเบิ่งไปชมได้ทีมงานวิทยุของเฮาก็เป็นประจำอยู่และเดี๋ยวนี้นะไปเบิ่งไปชมได้เนาะก็มีสื่อหลายสื่อบ่จะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสิ่งพิมพ์เพิ่นก็มีการวางแสดงผลงานต่างๆผ่านมาอยู่ทางศูนย์คาราเต็กแล้วนอกจากนี้มื้ออื่นนี่ก็จะมีการวางแสดงเช่นเดียวกันอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติอยู่ทางหลัก6แล้วก็จะมีเปิดกองประชุมไปก่อนแล้วกองประชุมที่ว่าใหญ่แท้ก็แม่นเปิดมื้อวันอังคารวันพุธเนาะท่านสื่อมวลชนอีกมันจะสืบต่อบุคคลให้ทันยุคทันกับสมัยเพราะสื่อมวลชนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเอาแนวคิดทฤษฎีแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐระเบียบกฎหมายของรัฐมาโฆษณาเผยแพร่สู่สังคมภารกิจนี้บ่เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเท่านั้นหากยังเป็นกำลังสำคัญในการปลุกระดมแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพและก็นำพาประชาชนให้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆให้บรรลุผลเป็นจริงดังนั้นสื่อมวลชนของเราจึงมีบทบาทสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาในสังคม ในเงื่อนไขเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยการเชื่อมโยงบุคคลแดนการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างว่องไวเพราะว่าติดต่อผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนอยู่ในสังคมมันเป็นสิ่งท้าทายต่อแขนงการสื่อมวลชนที่สุดเนาะเพื่อปรับปรุงและกับพัฒนาวิการของตนให้มีการพัฒนาขึ้นตามการขยายตัวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้มวลชนกลายเป็นพาหนะเชื่อมโยงที่สำคัญทางด้านข้อมูลข่าวสารเฮ็ดให้คนเฮานี่สามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกได้อย่างสะดวกและก็ว่องไวสื่อมวลชนนี่มีบทบาทสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐทั้งส่งข้อมูลข่าวสารให้ทั่วสังคมได้รับรู้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างว่องไวทันใจถือว่าในระยะผ่านมานี่พรรคและรัฐบาลก็ได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานด้านวัตถุเทคนิคให้สื่อมวลชนไปสู่ความทันสมัยหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพคอยหันไปสู่ระบบดิจิตอลทันเก่าเสียงและภาพมีความชัดเจนขึ้นกว่าเก่าสามารถกระจายเสียงและภาพรวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตกวมเกือบทุกทวีปเฮ็ดให้คนสื่อสารลาวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากประเทศของตนอย่างต่อเนื่องถือว่ามหัศปัจจุบันนี้สื่อมวลชนได้ก้าวไปถึงการแข่งขันเฮ็ดให้คุณภาพดีขึ้นทั้งมีหลายทางเลือกในการสมใช้และก็นับมือหันไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชนหลายขึ้นถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนลาวนี่ได้รับการพัฒนาและก็มีการเคลื่อนไหวอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ว่าถ้าพวกเขาไปเทียบใส่ความห่วงต้องการของสังคมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าสื่อมวลชนต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สมผูกกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้นทะลักก้าวโดยเฉพาะเป็นการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดและก็ยกระดับวิชาเฉพาะให้พนักงานสื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี้สื่อมวลชนลาวได้ก้าวสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้านคุณภาพและความไวของการนำเสนอข่าวสารผู้รับข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกหลายขึ้นและก็คาดหวังให้สื่อมวลชนให้สื่อมีความถูกต้องรอบด้านและทันเหตุการณ์สิ่งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้บรรดาองค์การสื่อนี่ต้องได้ปรับปรุงรูปแบบการผลิตข่าวนำใส่เทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องถึงว่าผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ก็ยังมีหลายเวียกงานที่ต้องได้สืบต่อปรับปรุงโดยเฉพาะเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดความรู้วิชาเฉพาะและทักษะด้านเทคโนโลยี

0: พัฒนาประเทศชาติในยุคใหม่การสืบต่อบุกเบือนของสื่อมวลชนลาวให้ทันกับยุคสมัยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องได้ดำเนินไปเคียงคู่กับการพัฒนาประเทศชาติด้วยการยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพนำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะเฮ็ดให้สื่อมวลชนลาวนี่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐและประชาชนพร้อมทั้งกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าอย่างยืนยงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องงานของสื่อมวลชนเนาะก็แน่นอนล่ะในยุคปัจจุบันนี้ผู้เบิ่งผู้ชมผู้ฟังนี่มีหลายทางเลือกสื่อออนไลน์ก็สื่อมาหลายแล้วก็สื่อที่บ่ถูกต้องบ่เป็นทางการนี่ก็หลายฉะนั้นก็ฝากถึงผู้ชมผู้เบิ่งผู้ฟังแหละก่อนจะเสพข่าวหยังหรือว่าติดตามข่าวนี่ก็เบิ่งก่อนว่าแหล่งที่มาของข่าวนั้นมีมูลความจริงคือแนวใดก็เฮียฮ้องให้ท่านนั้นติดตามสารวัตรเสพข่าวทั้งสื่อที่เป็นทางการเนาะที่พวกเขาสื่อเป็นการก็มีหลายสื่อด้วยกันเพราะว่าจะเป็นวิทยุกระจายแห่งชาติลาวของพวกเขาโทรภาพแห่งชาติหนังสือพิมพ์ประชาชนข่าวสารประเทศลาวหนังสือพิมพ์จันทร์ห้ามและก็สื่ออื่นที่เป็นทางการนั้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนโดยที่บ่ได้บิดเบือนข้อมูลความจริงแต่อย่างใดท่านก็ฝากถึงบรรดาท่านผู้ฟังฮะแหละเสพข่าวให้มีสติว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไสเสื้อถือได้หรือบ่อย่าเฝ้าไปแชร์อย่าเฝ้าไปกดหัวกดมักหรือกดไล่นะแล้วแชร์หรือแบ่งปันเด็ดขาดต้องเบิ่งข้อมูลของสื่อของข่าวนั้นว่ามันถูกต้องหรือบ่มาเบิ่งเวียกงานของสื่อในหาปีต่อหน้าท่านผู้ฟังคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางภาคเพื่อในวางยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อมวลชน5ปีต่อหน้าก้าวสู่ความทันสมัยเจ้ากระทรวงในหาปีต่อหน้านี้องค์คณะพรรคโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคได้กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาแขนงการสื่อมวลชนโดยได้สุ่มใส่เพิ่มทวีการนำพาสินำและคุ้มของบรรดาสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวไปสู่ความทันสมัยซึ่งการจะตั้งปฏิบัติแผนงานนี้ได้นำเสนอต่อกรมสมัยผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคเมื่อบรรลุมานี้เรียบร้อยแล้วกำลังลมม่วนเนาะฉะนั้นก็เวลาก็มาไล่รายการลุงสางลุงสาสิได้ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนกำลังลมเรื่องเวทการสื่อมวลชนในฐานะฟังมวลเวลาหมดลงพอดีเอ้าขอบใจทุกท่านมีแต่ความสุขทั้งกายทุกทั้งสุขกายสุขใจในมือผักผ่อนคืนนี้มื้อนี้ลุงสางลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พอจะพบกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปสบายดี
1: รายการ Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

0: tráeme la radio.
1: สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz
2: กับมื้อพักพรวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้มีรายการทุกคนนั้นได้ฟังเพลงหลายๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางห้างหาญบริษัทต่าง
3: ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
4: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ก็กิ้งกังกันมาผ่าน0305787052กับบริการข้องราวโทรคมนอกจากตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละห้อยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านก็ลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟต์ขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
2: ้โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: บอกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้รู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นครอบเป็นครัวแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเฮามี2แพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่งก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
3: อต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ท่านยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการทำเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: และนั่นก็เป็นข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมที่เพิ่นเดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาจนถึงท้ายรายการขอบใจนะมีรายการที่ทูนอินเข้ามาสำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็คเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็คเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็คเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็คเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทําอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สำหรับผู้ได้5กดทูนินเข้ามายังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทาง Colorful ตอนนี้อยู่ไหนระยะของเราจะเลยคอมทามมีรายการติดตามได้ทุกมือเด้อผ่าน2ทางนี้ 103.7 MHz เป็นเพลงสากลทางเพลงเก่าเพลงใหม่มักเพลงแบบใดก็สามารถทูนอินติดตามรายการบ่เฮาได้แต่ละมื้อทีมของรายการกับผัดเปลี่ยนม่วนประหัดนี่เอาใจผู้ได้มักเพลงออนเทรนแน่ก็สามารถทูนอินมาเอาเพลงเก่าๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันอังคารสินะไหลกับบวกกับสาระต่างๆที่พวกเราอ่านพบอ่านพอข้าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนมีรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการมาฟังผลงานของ Taylor Swift นะเพลงนี้ก็เชื่อเป็นการห้องรวมกันระหว่าง Taylor Swift กับ Sabrina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า The Light of a Showgirl

0: กะอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงที่กิ้งไม่หยิบมาให้รายการได้ฟังกับเพลง Long Taylor Swift The Light of Shogun ซิงเกิลของ Taylor มีหลายซิงเกิลที่วนเวียนอยู่ในชาร์ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้ง
4: 6เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
6: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์หนึ่งใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเฮาไปแถวนั้นเฮาสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดหาดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพื้นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ขอบใจเนาะมีรายการที่ทูนินเข้ามาติดตามรายการ Colorful เดินทางพร้อมกันอยู่อันนั้นจะฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่เถื่อเดินทางพร้อมกันอยู่มักเพลงได้การสามารถแนะนำกันเข้ามาเนาะผ่าน0305787052ไม่หยิบผลงานของเคเรนี่เพลงนี้ Food It กับบงฮัวมีรายการจะมักนำหรือบ่

0: กาอ้องจังหวะ R&B มีรายการเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งได้ที่ส่งเข้าไปสิงรางวัล Grammy Award สาขา R&B รายการการแสดงเรียกว่ามิวสิกเพลง R&B ที่ดีเด่นนะมีรายการเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Food Itโฟดิตก็แปลว่าผับคันเบาเรื่องเครื่องก็เป็นผับเครื่องโฟดิตเนาะเคราณีนั้นจะเป็นนักฮ้องสาวอเมริกันซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์สองคนถึงว่าต่างคนต่างบ่ลงเอยกันอะจะหายจะดีจังได้ก็แล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังมีความรู้สึกลึกๆเป็นห่วงบอกว่ากันพร้อมก็มาเอาเครื่องทุกอย่างนั้นได้พับไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างนอกก็คงจะหนาวประมาณนี้ยังมีความห่วงใหญ่อยู่เนาะเออคนเอากันถ้าว่าใจหายเห็นเครื่องนี่ก็ย่อยๆปิวออกจากฟองเยี่ยมมันบ่อันนี้ยังพับเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังมีความคิดเทิงกันอยู่ประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทูนินเข้ามาขอบใจเด้อเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์ลือตางแขวงคืนห้อยซ้ำพวกเราไปฮอดไปเทิงหรือว่าจะติดตามผ่านคืน94กาซ่ามาซื้อสั้นกับพวกเฮาได้ผ่าน0305787052หรืออยู่ต่างประเทศหรืออายุเคได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีรายการก็สามารถติดตามรายการพวกเฮาผ่านทางเว็บไซต์โดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้อก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เอ้อนี่ตุน
6: หือ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โ
5: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือ1ก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ตอนนี้พวกเรายังมีเวลาเดินทางนำกันอยู่อย่าฟังพวกคืนไปใส่เถื่อนบ้องให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้กับบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นแพ็คเกจเฮ็ดขึ้นมาเพื่อความสะดวกผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตึมเงินมันก็ถือเป็นบริการใหม่อยู่ได้ผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงินใช้เป็นข้อเป็นขวาแล้วเฮาอยากจะแบ่งปันกันใช้ทางเบอร์โทร Data สินะตัวนี้เหมาะเลยเด้อพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45 กิกะไบต์มูลค่าโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แล้วถ้าว่าครอบครัวได้มี5คนที่ว่าใช้เบอร์ตื้มเงินสามารถสมัครแพ็กเกจมูลค่า 150,000 ในแพ็กเกจตัวนี้มี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันไซได้5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดฉะนั้นมิตรรายการอย่าลืมฝากไว้กับยิ้ม Family Package

สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการเราโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS กลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้เข้าเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ก็คงจะทราบรายละเอียดแน่นอนที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการยังซ่อง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจยังยิงไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมือเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการสร้างมาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

0: าน Wi-Fi FTTH ของลาวธุรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวธุรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวธุรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ก็คงจะทราบรายละเอียดแน่นอนที่ทางบริษัทให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเพราะว่าจะใช้บริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนเวลาบ่ยังไล่มีรายการยังซ่อง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจอย่างยิ่งไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีทุกมื้อเกี่ยวกับบริการลาวโทรคมมีรายการ3มาสั้น5ผ่าน101เกี่ยวกับบริการมือถืออินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะ175178อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice day bye bye see you tomorrow

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันแขวงสวรรณเขตได้ทําการยกระดับหลายด้านในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงสามารถเข้าถึงตานางสาธารณสุขกว่าเกือบ100ส่วน100ดร.เตียงคําป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าภายใต้การนําพาซี่นําอย่างไกลชิดของคณะผักคณะนําแขวงสวรรณเขตเว้ารวมบ่เฉพาะคณะนําแผนกสาธารณสุขแขวงเฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นก้าวๆโดยเฉพาะระบบการบริการคนเจ็บอาคารสถานที่ปิ่นปัวคนเจ็บเป็นต้นห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองได้รับการก่อสร้างให้มีความทันสมัยมีห้องปิ่นปัวสุขเสริญที่มีคุณภาพบุคลากรการแพทย์หมอได้รับการยกระดับด้านความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและอื่น
2: ๆสำหรับผลสำเร็จทางด้านอื่นๆเนาะในเรื่องการบริการของคณะการเจ็บเป็นนี่พวกก็ประสบผลสำเร็จได้เนาะในห้องหมอแขวงของพวกเฮานี่ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการนำแขวงก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการปรับปรุงในสิ่งที่บ่ทันแทนเหมาะเช่นว่าเรื่องของ ICU บ่ของสุขเสริญบ่นี่มีการพัฒนาดีขึ้นเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กทางห้องหมอแขวงก็ได้ปรับปรุงของสุขภาพเด็กแดงของเกิดลูกก็ถือว่ามีการสนับสนุนจากองค์การสากลตัวนี้แล้วก็พวกเฮาจะใส่ในเรื่องการเรียนงานหาที่1พอใจนี่แหละเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบเสียว่าห่างเสียงของประชาชนนี่ลดลงเนาะยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่ว่าเป็นปัญหาร่วมปัญหาร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเฮาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเฮาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในระดับภูมิแข็งไปจนถึงของหมอเมือง
1: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตัวซีโบกในระยะผ่านมาที่ติดพันกับเวียกงานสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตสามารถปฏิบัติได้9ตัวซีโบกสำเร็จโดยพื้นฐานในจำนวนทั้งหมด11ตัวซีโบกมีเพียงแต่2ตัวซีบวกเท่านั้นที่ยังบ่ทันได้เฮ็ดสำเร็จโดยเฉพาะตัวซีโบกด้านการซักยากันพยาธิและตัวซีโบกด้านอัตราการส้มใส่น้ำสะอาดคาดว่าในปีนี้จะจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จโดยพื้นฐานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาอ่าน
3: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่

ดูเดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเขาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เห็นสายโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

แผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับกองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวดมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิกเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำท้องฟ้าดำดำ

สิบปีเขาปองปุ่นหวังรับศูนย์ในเสียศาสตร์ใส่อำนาจบาดก้ามาตีขาคมลาวแต่ก่อนใส่อาวุธดาบเงาและหอกหาวลาวแหลมปืนเอฟแอมและปืนโคกได้ยกยิงย่อไข่ปาบปามเล่าเนื้อไตหอนปั่นไฟเผาจีก็จับกับพัดผู้ห้าวีหุบห้านตีผมไว้เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหย่อเอาแอ

เราอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังก่อนปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดหนกขนมแกนผู้ประกาศนั้นแมนประทานใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าป้าซ่าก่อนบูซ่า

หยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้ไข่แหลกมุนไปปานแปงนี่แหละควมเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาผู้ยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หอบหลบต่อต้านจนมากหยาดไทยนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกองพลังหลายพันหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแหดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองปล่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างควันนี้มีหลดบีหลดควันนี้บีหลดกองทัพปาซาส้นเหล้ามีไส้สนะ

ในบ้านลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบ้านลบเรียนเรียนสูงปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุผู้พายพวกดับศูนย์ผู้คายพวกลมตายความท้องกองมวลกระส่วนลาเอส่วนลายกองมวลกระส่วนลาเอนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหน่าย

และสีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุงเฮืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านทัพไล่จักกับพัดผู้หุบห้านบาปผียักษ์พันด่านจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างควบเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบใดหมู่ใส่อยู่ผู้แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขวจึงย้อนเซ็ตสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนว

ลีสับเนื้อแขวงหัวพัดในเป็นเขตที่มันเวลาอนันต์แกนแหงแกนแหงเวลาอนันต์แกนแหงจากนั้นนะกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันทร์เขาทุ่มเมื่อเท่แห้งหินบุกตีกระโบแตกจริงว่างคำควรแตก

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามสั่นกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกยูให้พวงสดหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักรพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเล่กลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกลุ่มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกี้ยมเกี้ยมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางกีหอดหางสัญญาย้อนว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูข้านเทมางมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อย

นาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันแต่จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไม่บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อม

ยามนั้นกราบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีพดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู้กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากู้หลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปกยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ยากเอาไส้สนะหน้าศัตรูยากและแตกหีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีนเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมือยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสดเล่าเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเผยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหน่ให้ยองหีหยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแต่ทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิทธิ์หรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากองทัพของภาษาพัฒนาในกากันทหารหุ่น

ของเขาวางแผนตีละขาดหาเตียงทลายเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถึกล่มใต้และแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าหากย้อนว่าจักประพัดเขาสื่อจากทันที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว้างเลี้ยงจันทร์ทิ้งเหตุหูหนวกตาบอดในโลบลางสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวันงับให้เปิดบรรลบกว่าสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

ของปวงส้นทั้งสาอย่างพิละอาหารผักขวาแทนการได้ตีตานขับไล่ขับไล่เอ็ดตีตานขับไล่บุกโจมตีโดยไม่ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 74ตีบั้นลบกู้เกียรติทานง

ีสปุกกี้ลับกดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีนเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวาดยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเตเดิบบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลังคู่เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยามทิ้งนิ่งปันโป๊กปีงเหือเกลือและบันลบอื่นๆปลดปล่อยทั่วภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ใส่สานะยิ่งใหญ่ก็ยางบ่อเคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอสมเสื้อเสียซอยเด้อกอง

ผักเข้าปลุกระดมได้พบสอนสิขอเอกว่ามีมือว่านจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าแม่หญิงเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงซึ่งมันส่วนเป็นกระบอกเสียงแหลมคมและขั้วโตสำคัญในการพัฒนาหลายแขนงการเนื่องในโอกาสที่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะจัดขึ้นในวันที่13หาวันที่15กรกฎนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุทธการและขนส่งได้ให้ทัศนะโดยเน้นนักถึงบทบาทอันสำคัญของสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐและของชาติท่านเล็กไหลศรีวิไลได้แสดงความย่องยอสมเชยและเชื่อมั่นต่อบรรดาสื่อมวลชนทุกภาคส่วนเช่นโทรภาพแห่งชาติวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสื่อสิ่งพิมพ์และสำนักข่าวต่างๆที่ได้ตั้งหน้าเป็นขั้วโตในการนำเอาแนวทางมติคำสั่งของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐเผยแพร่สู่สังคมเฮ็ดให้ประชาชนมีความรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในระยะผ่านมา
2: ก็คือรวมกันนะสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงของพรรคของศาสตร์ของพวกเฮาสื่อผ่านมากก็มีบทบาทอันหลวงหลายในการโฆษณาแนวทางของพรรคให้ฮอดถึงถูกเป้าหมายอยู่ในสังคมของเฮาทั้งส่องแสงเห็นผลงานอันผลเด่นในการพัฒนาการนำพาการสีนำของพรรครัฐบาลคืออาจจะเห็นบางจุดอ่อนของพวกขังในการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่รัฐเฮาได้แก้ปัญหาของขาดตัวปกครองในคงเขตเพื่อจะเป็นบทเรียนถอดเวียนในการนำพาชี้นำต่อไปให้มีผลสำเร็จสูงขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านเล็กไหลศรีวิไลได้ฝากความหวังนำสื่อมวลชนให้สืบต่อติดตามและส่องแสงการเคลื่อนไหวของแขนงการโยธาธิการและขนส่งบรรดากรมกองและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นการเจาะจิ้มและทักท้วงอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประกันให้มีความทนทานแข็งแกร่งและสามารถรับใช้สังคมได้อย่างเต็มส่วนตามทิศทางของพรรครัฐท่านเล็กไหลศรีวิไลยังได้ส่งคำอวยพรไซอันประเสริฐมายังคณะนำคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคคณะอำนวยการสื่อทุกภาคส่วนตลอดฮอดพนักงานสื่อมวลชนจงมีสุขภาพแข็งแรงและสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรตินี้ให้ยัดได้ผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สา

ายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกๆท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนห้อยเอกณหงคำเขียวฤทธิ์เดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทางชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกุมบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดศกปี2024-2025ส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

ได้พิจารณาลงโทษตัดอิสรภาพ311รายมีจำเลย379คนหญิง42คนในนี้ตัดสินลงโทษประหารชีวิต13คนตลอดชีวิต6คนตัดอิสรภาพแต่2ปี5 20ปีมี360คนหญิง20คนหีบทรัพย์เป็นของรัฐมีรถใหญ่10คันรถจักร34คันปืน10กระบอกเงินกีบ4ล้านกว่ากีบเงินบาทเกือบ 200,000 บาทและโทรศัพท์23เครื่องจากนั้นคณะรับผิดชอบแต่ละภาคส่วนได้มีการแลกเปลี่ยนประกอบคำคิดคำเห็นในการปฏิบัติเวียกงานแต่ละด้านเพื่อความเป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิผลสูงและดีขึ้นกว่าเก่าในกองประชุมยังได้มอบหับเหรียญกาและใบย่องยอให้บุคคลและกลุ่มกองที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวเติมอีกโอกาสนี้ประธานกองประชุมยังได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อความเอาใจใส่ของคณะรับผิดชอบทุกภาคส่วนที่ได้สุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานอันนักหน่วงในระยะผ่านมาและเน้นหนักให้สืบต่อสุ่มใส่ลงเลิกเวียกงานโฆษณาปลุกระดมให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าตลอดฮอดทุกสั้นคนอยู่ในสังคมมีความรับผู้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างตั้งหน้าเสื่อมซึมกำแน่นโตแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้เลิกซึ่งและรับรู้เข้าใจต่อผลหายและภัยอันตรายของยาเสพติดฉะนั้นกำลังป้องกันซาดป้องกันความสงบสืบต่อเอาใจใส่คุ้มครองและติดตามกวดกาเป้าหมายที่เคลื่อนไหวละเมิดพร้อมทั้งปฏิบัติมาตรการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและแก้ไขอย่างเด็ดขาดเพื่อต้านปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่จะเกิดขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะปัญหายาเสพติดเพื่อให้ลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานในวันที่1กรกฎาคม2016นี้พลตีสุรินาแก้วประเสริฐรองเลขาคณะพรรครองรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามพบปะเฮ็ดเวียกอยู่วิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบโดยมีพลจัตวาปริญญาเอกสุนิรันดรกุลวงศ์คณะผักกระทรวงหัวหน้าอำนวยการวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผักคณะอำนวยการคณะห้องและคณะวิชาในวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบให้การต้อนรับโอกาสดังกล่าวพันเอกศรีเผ่าบุญบาลิตรองหัวหน้าอำนวยการวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบได้รายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบโดยให้ฮู้ว่าวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบแม้นมีพลาบทบาทเป็นเสนาธิการให้กระทรวงป้องกันความสงบในการจัดตั้งพันธ์ขยายนำเอาทฤษฎีมาร์กเลนินแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐและระเบียบของกำลังป้องกันความสงบก็คือการกำหนดแผนยุทธศาสตร์แผนการซี้นำบัญชาคุ้มครองติดตามกวดกาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเฮียนการสอนหัดแอบยุทธวิธีศิลปะยุทธในของเขตเวียกงานเราวีซาสพอการเมืองป้องกันความสงบเพื่อบำรุงก่อสร้างยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองและวีซาสพอเฮ็ดให้กำลังป้องกันความสงบมีความรับประกันด้านนาทีการเมืองของตนมีความเติบใหญ่เข้มแข็งและทันสมัยเทือกเก้าซึ่งได้ถือเอาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้นายและพลตำรวจนักศึกษาอย่างเป็นประจำด้วยหลายรูปแบบและหลายวิธีการพร้อมกันนั้นแม่นได้เอาใจใส่ในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ร่วมกับหลายคงเขตและมีการพัวพันกับต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถาบันการศึกษาภายในประเทศเพื่อแนะใส่ในการพัฒนาโครงการหลักสูตรและวิชาเฉพาะให้มีความเข้มแข็งและทันกับสภาพการศึกษาในระยะใหม่นอกจากนี้พนักงานครูอาจารย์ทั่ววิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบแม่นได้เอาใจใส่ปฏิบัติซิดสอนต่อนักศึกษาตามโครงการหลักสูตรที่ได้กำหนดและมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้จากนั้นพลตีสุรินาแก้วประเสริฐก็ได้มีการตั้งคำถามเจาะจิ้มและมีคำเห็นแลกเปลี่ยนซี้นำกับคณะผักคณะอำนวยการและบรรดาภาคส่วนคณะกลุ่มวิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องอย่างกลุ่มไปกลุ่มมาเพื่อแนะใส่การปรับปรุงพัฒนาและเสริมขยายให้วิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบมีบาดก้าวที่ดีขึ้นกว่าเก่าท่านได้เน้นหนักให้คณะผักคณะอำนวยการวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบ
ถือเอาการ

การเต้าโฮมความสามัคคีเป็นหลักในการศึกษาอบรมการเมืองแนวเขตให้ทันแถวพนักงานคู่อาจารย์มีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวเขตเก่งด้านวิชาเฉพาะการเรียนการสอนเอาใจใส่ในการศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงบรรดาโครงการหลักสูตรให้มีความทันสมัยรับประกันให้แก่การศึกษาในระยะใหม่พิธีมอบหับโครงการก่อสร้างค่ายรัฐสร้างแห่งใหม่หลัก62บ้านพลตองเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์ระหว่างกลุ่มตำรวจคุ้มขังรัฐสร้างกระทรวงป้องกันความสงบและบริษัทอินทรังสีก่อสร้างขวาทางจำกัดผู้เดียวได้จัดในวันที่2กรกฎาคม2566โดยการเข้าร่วมของพลจัตวาอุดมศรีสงครามหัวหน้ากลุ่มใหญ่พลาธิการป้องกันความสงบมีพลจัตวารัศมีสัญญคำหัวหน้ากลุ่มตำรวจคุ้มขังรัฐสร้างมีบรรดาคณะกลุ่มใหญ่ห้องว่าการกระทรวงต่างหน้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องคณะรับผิดชอบโครงการและบริษัทก่อสร้างเข้าร่วมพันเอกสุริยาพันธุมาตรหัวหน้ากลุ่มแผนการกลุ่มใหญ่พลาธิการให้ฮู้ว่าโครงการก่อสร้างค่ายดัดสร้างแห่งใหม่หลัก62แห่งดังกล่าวแม้นได้เริ่มลงมือก่อสร้างมาแต่เดือนพฤศจิกายน2023เป็นต้นมากำหนดเวลาก่อสร้าง24เดือนให้สำเร็จซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด144ตื้อกุกีบได้รับทุนจากรัฐบาลประจำปี2023และบริษัทรับเหมาก่อสร้างแมนบริษัทอินทรังสีก่อสร้างเคหสถานขัวทางและไฟฟ้าจำกัดผู้เดียวซึ่งโครงสร้างของค่ายดัดสร้างประกอบมี27นาเวียกแบ่งออกเป็น3เขตคือเขตพนักงานประกอบมี11นาเวียกคือห้องการพนักงานบ่อนจอดรถเฮือนครัวรวมพนักงานหอพักพนักงานยิงสายเฮือนหับฝากเครื่องประตูโค้งทางเข้าอ่างเก็บน้ำสูงห้องหมอปินปัวห้องน้ำกำแพงและสางยุทโธอุปกรณ์เขตดัดสร้างประกอบมี8นาเวียกคือเฮือนนอนดัดสร้างยิงเฮือนนอนดัดสร้างทรายเฮือนฝึกวิชาชีพห้องน้ำพนักงานประจำเขตอ่างเก็บน้ำสูงเฮือนครัวบ่อนกินข้าวดัดสร้างยิงทรายห้องน้ำสำหรับผู้ดัดสร้างเฮือนจำนายเครื่องเขตระบบป้องกันประกอบมี8นาเวียกคือประตูเข้าเขตดัดสร้างป้อมยามสูงป้อมยามต่ำกำแพงสูง4เมตรกำแพงสูง6เมตรบุกเบิกสถานที่เวียกตัดดินห้องระบายน้ำเดินและทางภายในดึงตะข่ายไฟฟ้าและติดตั้งโมเบงติดตั้งตะข่ายไฟฟ้าภายในค่ายคุ้มขังโอกาสดังกล่าวคณะภาคคณะนำพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบโครงการและบริษัทได้ลงกวดกาสถานที่ค่ายตัวจริงซึ่งผ่านการกวดกาโครงการแม้นสำเร็จห้อยส่วนห้อยจากนั้นก็ได้มีการเซ็นสัญญาบทบันทึกร่วมกันเพื่อมอบหับโครงการก่อสร้างค่ายดัดสร้างอย่างเป็นทางการระหว่างกลุ่มตำรวจคุ้มขังดัดสร้างและบริษัทอินทรังสีก่อสร้างขัวทางจำกัดผู้เดียวซึ่งต่างหน้ากล่าวหับโดยพลจัตวารัศมีสัญญคำหัวหน้ากลุ่มตำรวจคุ้มขังดัดสร้างและกล่าวมอบโดยท่านพลแก้วอินทรังสีต่างหน้าบริษัทอินทรังสีก่อสร้างขัวทางจำกัดผู้เดียวซึ่งมีบรรดาคณะกลุ่มใหญ่ห้องว่าการกระทรวงต่างหน้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องคณะรับผิดชอบโครงการและบริษัทเป็นสักขีพยานท่านผู้ฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหิบฮ้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเขาทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆก็อาจจะหลุดลงและจะหมดไปจากสังคมแน่นอนท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบมาโดยดีตลอดมาซึ่งท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนนำบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีรายการเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 MHz ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:00 1:00 นสำหรับรายการทาง 5.5 เมกะเฮิรตซ์ในบรรดาหัวข้อที่ทีมงานของพวกเขานำมาเสนอให้มีรายการได้รับฟังกับทีมงานโฆษกหลายท่านด้วยกันซึ่งในมื้อนี้นอกจากถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่สันติภาพจะนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อโดยเฉพาะแมนบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐบ่ว่าจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเบื้องต้นโดยการกำหนดเลือกห้องหมอเนาะการกำหนดเลือกห้องหมอซึ่งระยะที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจผิดหลายพอสมควรในการเลือกห้องหมอซึ่งในแบบฟอร์มในการเลือกห้องหมอนั้นเพิ่นก็ได้มีการเลือกมีการระบุว่าซั่นซะห้องหมอที่1และห้องหมอส่งต่อห้องหมอที่2นะอันนี้ก็หลายท่านก็เนื่องจากว่าบ่ได้ไปเบิ่งด้านหลังเนาะการอธิบายในการวิธีขั้นตอนการเลือกห้องหมอเนาะหลายท่านก็บ่ค่อยมีเวลาเพิ่นก็บ่ได้อ่านและเพิ่นก็ประกอบเอกสารเขียนมาด้วยตัวเองหั่นล่ะเนาะด้วยความที่บ่เข้าใจเวลาที่จะเขียนใส่อันน่ะห้องเลือกห้องหมอหั่นอันน่ะคืออยู่ศูนย์กลางเนาะบางท่านก็จะเขียนห้องหมอมิตรภาพห้องหมอธมิตรและห้องหมอส่งต่อห้องหมอที่2มโหสถอันน่ะบางท่านก็เขียนอันน่ะห้องหมออันน่ะกับห้องหมอใหญ่กับห้องหมอใหญ่อ่ะแหละว่าง่ายเนาะซึ่งมันมีความเข้าใจผิดในกรณีคือบางกรณีมีการระบุใส่เลือกห้องหมอเมืองเลือกห้องหมอเมืองและก็กำหนดห้องหมอใหญ่ใส่เนาะตัวอย่างว่าห้องหมอเมืองสังทองและก็ห้องหมอที่2เลือกใส่ห้องหมอมโหสถห้องหมอใหญ่แต่ว่าเขียนแบบนั้นอยู่ทั้งที่ตัวเองก็บ่เข้าใจว่าอันนะเพิ่นคุ้มครองแนวใดเนาะโดยส่วนตัวแล้วเนาะหลายท่านนี่เข้าใจผิดว่าเลือก2ห้องหมอห้องหมอเมืองแน่ห้องหมอมโหสถแน่หรือว่าห้องหมอเศรษฐาแน่ห้องหมอมิตรภาพแน่เป็นห้องหมอที่2หมายความว่าตัวเองคณะเนาะเข้าใจผิดนั่นแหละเนาะเข้าใจว่าคันว่าเฮาเลือก2ห้องหมอเฮาไปห้องหมอใดก็ได้ได้เนาะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเด้อเวลาท่านประกอบเอกสารอันน่ะขึ้นทะเบียนเบื้องต้นนะเนาะเป็นความเข้าใจผิดบัดนี้คันว่าเป็นคน1 2คนเนาะก็สิแม่นพออธิบายได้อยู่แต่ว่าบางบริษัทเนาะประกอบเอกสารมาห้อยคนขึ้นทะเบียน50คนขึ้นทะเบียนเนาะจะมาถามแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็คือสิยากเนาะสำหรับผู้ที่อันน่ะเอิ้นว่ารับเอกสารก็คือแผนกเกี่ยวข้องที่รับเอกสารของท่านนะก็เอิ้นว่าจำนวนคนหลายเนาะคันว่าสิไปถามหมดทุกอันนะว่าท่านเข้าใจแล้วบ่ว่าเลือกของหมอแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ได้อันน่ะเนาะเนาะก็คิดว่าบางกรณีเพิ่นก็จะฮับไปเลยเนาะเนาะประกาศก็อาจจะบ่ได้ถามนะเนาะก็ย้อนว่าคนหลายเนาะมันก็เพราะว่านอกจากว่าบริษัทหนึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนหลายแล้วยังมีหลายบริษัทที่ว่าเลี้ยงแถวกันมาเพื่อจะมาประกอบเอกสารขึ้นทะเบียนเนาะเอิ้นว่าเวลามันบีบแฮงเนาะก็จะเป็นต้องได้ฮับตามที่เพิ่นเขียนมาเลยนะจักเพิ่นเข้าใจหรือบ่เข้าใจแนวใดทางเขาก็ฮับไป
เพื่อประหยัดเวลาให้กับหลายๆบริษัทที่ต้องการขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกันเนาะหมายความว่าเรียนแถวต่อคิวกันอยู่อยู่ก็อันน่ะองค์การประกันสังคมแห่งชาติของพวกเขาอันน่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจึงขออธิบายให้บรรดาท่านได้เข้าใจเพราะว่ามีความสำคัญหลายเวลาที่อันน่ะประกอบเอกสารเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนในการขึ้นทะเบียนบ่แม่นว่าเขียนไปซื่อๆเนาะเขียนไปแล้วมันมีความหมายโดยเฉพาะแม่นการเลือกหุ้นหมอเนาะสิ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือแม่นการเลือกหุ้นหมอในเบื้องต้นเนาะถ้าว่าเฮาอยู่ในตัวเมืองเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองเนาะนครหลวงจันทน์ความจริงแล้วก็บ่กว้างปานใดเนาะแต่ว่าก็ถ้าเฮาเฮ็ดเวียกอยู่ในโซนตัวเมืองนะอยากแนะนำก็คือแม่นอยู่ในฟอร์มมันจะมี2อันเนาะห้องหมอทำอิฐห้องหมอที่1และห้องหมอส่งต่อนะถ้าว่าเฮาอยู่ในนครหลวงจันทน์เนาะก็คือแม่นให้เลือกใส่ห้องหมอใหญ่ห้องหมอเดียวหั่นเลยเนาะใส่ห้องหมอทำอิฐหั่นส่วนห้องหมอที่2บ่ต้องเขียนหยังใส่เนาะให้เขียนใส่แต่ห้องหมอทำอิฐเป็นห้องหมอใหญ่มิตรภาพบ่มโหสถบ่เศรษฐาบ่ห้อย3บ่ให้ระบุแบบนี้เลยใส่ห้องหมอทำอิฐแต่ว่าห้องหมอที่2บ่ต้องใส่หยังแล้วก็แล้วหมายความว่าเพราะว่าเฮาระเบียบประกันสังคมก็คือแม่นให้ไปใส่ห้องหมอเดียวเท่านั้นก็ว่าอยู่แขวงก็แม่นระบุใส่ห้องหมอแขวงเลยเป็นห้องหมอทำอิฐทันเลยตัวที่2ก็บ่ต้องเขียนเนาะห้องหมอส่งต่อบ่ต้องเขียนก็คือเฮาเวลาเจ็บป่วยเฮาก็ไปห้องหมอแขวงนะแต่ว่ายกเว้นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินอันนั้นแม่นไปห้องหมอรัฐห้องหมอใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุดนะแต่ว่าย้ําว่าต้องเป็นห้องหมอรัฐแล้วก็โทรแจ้งภายใน3วันเบอร์โทรโทรศัพท์อยู่สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของแต่ละท่านนั้นเนาะอันนั้นแม่นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินโทรแจ้งภายใน3วันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกแต่ว่าต้องเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและเนาะก็คือแม่นการเลือกห้องหมอนี้เป็นอย่างจึงมี2ห้อง2ห้องนะที่นี่เนาะก็คือแม่นไว้ในกรณีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเนาะอยู่ห่างจากตัวเมืองตัวอย่างพูดเราอยู่เมืองปากงืมบางเทื่อเราสะดวกในการใช้อยู่ห้องหมอเมืองเราสามารถเลือกห้องหมอเมืองได้เนาะแล้วก็เลือกห้องหมอส่งต่อห้องหมอหยังแต่เราจะเอิ้นว่าจะเป็นทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนเราจะบ่สามารถไปห้องหมอใหญ่เลยที่เป็นห้องหมอส่งต่อถ้าว่ากรณีเฮามีการกำหนดเลือกห้องหมอเมืองอยู่ในฟอร์มเนาะเราต้องไปผ่านห้องหมอเมืองทุกครั้งจะบ่สามารถไปห้องหมอใหญ่เลยจะบ่สามารถไปเลยได้ต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าห้องหมอเมืองปิ้นปัวบ่ได้เพิ่นจะนำส่งไปห้องหมอใหญ่อันนี้คือขั้นตอนที่ถูกต้องเนาะบ่ได้หมายความว่าเลือกห้องหมอเมืองแล้วเลือกห้องหมอส่งต่อหมายความว่าจะไปห้องหมอใหญ่เลยเนาะหมายความว่าจะไปได้2ห้องหมอพร้อมกันเลยบ่แม่นเนาะท่านต้องผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนยังบ่เข้าใจเนาะหลายคนยังบ่เข้าใจในการกรณีเลือกห้องหมอขึ้นทะเบียนในเบื้องต้นนะเนาะแมนยูมี2ห้องถ้าว่าท่านเลือกห้องหมอใหญ่ห้องหมอ1แล้วก็แล้วเลยเนาะบ่ได้เกี่ยวบ่ยุ่งยากเลยว่าง่ายตั้งใจสิไปห้องหมอใดแมนเลือกห้องหมอนั้นเลยแต่กรณีถ้าท่านเลือกห้องหมอเมืองนะแล้วระบุห้องหมอส่งต่อเป็นห้องหมอใหญ่ตัวนี้ท่านต้องไปห้องหมอเมืองทุกครั้งกรณีจะเป็นทั่วไปต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนถ้าเมืองปัวบ่ได้เมืองจะเฮ็ดไปนำส่งมาห้องหมอใหญ่ท่านจึงจะสามารถมาห้องหมอใหญ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากแนะนำว่าถ้าว่าท่านเฮ็ดเวียกหรือว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองจะบ่แนะนำให้ท่านเลือกห้องหมอเมืองให้ท่านเลือกห้องหมอใหญ่หั่นเลยดีกว่าเนาะ
พราะว่าการที่เขาเลือกของหมอเมืองนี่ถ้าว่าเพื่อนบ่เฮ็ดใบนำส่งเขาก็บ่สามารถไปใส่อยู่ห้องหมอใหญ่หันได้เขาต้องไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอเมืองเท่านั้นเนาะแต่อย่าลืมว่าห้องหมอเมืองก็เป็นห้องหมอน้อยเฉพาะเมืองแน่นอนอุปกรณ์การแพทย์เพิ่นก็มีแต่พื้นฐานเนาะจะบ่ครบวงจรคือกับห้องหมอใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วคันว่าเฮาอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่แขวงให้เลือกห้องหมอแขวงหรือให้เลือกห้องหมอใหญ่อยู่ศูนย์กลางนี้เลยเนาะเพื่อบ่เป็นปัญหาคือบางท่านนี่จะเป็นแล้วจะไปห้องหมอใหญ่เลยแต่ว่าค้าอยู่บนว่าตัวเองเลือกห้องหมอเมืองนี่นะไว้ต้องไปผ่านเมืองก่อนจะไปห้องหมอใหญ่เลยนี่บ่ได้เนาะจะบ่มีสื่อทานอยู่ห้องหมอใหญ่สื่อทานจะไปอยู่ห้องหมอเมืองนะต้องไปผ่านเมืองทุกครั้งถ้าว่าทานเลือกห้องหมอเมืองดีแท้แม่นเลือกห้องหมอใหญ่ไว้นะห้องหมอเมืองบ่เลือกห้องหมอเมืองมีไว้เฉพาะให้สำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่นอกเมืองเอิ้นว่าสถานบริการปิ้นปัวคันว่าสิเข้ามาตัวเมืองนี่มันยากนะเนาะเฮามีไว้ให้เฉพาะผู้ที่มีเงื่อนไขใส่อยู่นอกเมืองเนาะหมายความว่าบ่จําเป็นต้องได้เข้ามาจะเป็นซ้ําใดซ้ําหนึ่งก็คือแม่นปัวอยู่ห้องหมอเมืองสามารถเลือกได้นะสามารถเลือกได้เพื่อสําหรับผู้ที่เคลื่อนว่าเฮ็ดเวียกอยู่ท้องถิ่นเพื่อผู้ที่มีสถานที่พักอาศัยอยู่ท้องถิ่นอยู่สานเมืองแมนให้เรียกของหมอเมืองเพราะว่าอย่างเพราะว่าภูมิสันฐานเนาะของแต่ละแขวงนี่ต่างกันนครหลวงจันทน์นี่เอาใครแต่ละเมืองนี่ก็บ่ไกลหลายน้อยการเดินทางก็ถือว่าเอาใครแต่ว่าอยู่ต่างแขวงผัดต่างเด้เนาะแต่ละเมืองของแขวงต่างกันทุกคนบ่สะดวกเนาะที่จะมาใส่อยู่ห้องหมอแขวงแน่นอนตัวอย่างอยู่หัวพันสมมติว่าเลือกของหมอแขวงหัวพันแต่ว่าที่พักอาศัยพุ่นอยู่อยู่เมืองหัวเมืองพุ่นอยู่เมืองซำใต้พุ่นจะสะดวกบ่มาเป็นป่วยอยู่ของหมอแขวงตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกของหมอเมืองได้เนาะเพื่อการเป็นป่วยจะเป็นทั่วไปถามว่าแขวงห้องหมอเมืองปิ้นปัวบ่ได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งมาปิ้นปัวอยู่ห้องหมอแขวงนั่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอิ้นว่าสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลก็คือแม่นใส่ห้องหมอเมืองหั่นแหละสะดวกถึกแล้วแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองท่านบ่จำเป็นต้องไปเลือกห้องหมอเมืองเนาะท่านเลือกห้องหมอใหญ่หั่นไว้เลยเพราะว่ามันจะครบวงจรการปิ้นปัวหลายพยาธิและก็เสื้อว่าท่านก็จะมีความสะดวกในการเดินทางอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วย้อนว่าเข้าใจผิดซื่อๆดอกหลายอย่างที่ผ่านมาจึงมีการเลือกของหมอเมืองสำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองไปเลือกของหมอเมืองอีกแล้วก็เลือกของหมอแขวงบัดนี้แทนที่ตัวสิไปใส่อยู่แขวงกับอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไปบ่ได้เนาะค่าเลือกของหมอเมือง เพราะฉะนั้นแล้วเนาะพวกเขาก็มีระเบียบการท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้ทีหนึ่งเนาะจะเปลี่ยนต้นปีกลางปีหรือว่าท้ายปีก็ได้หมายความว่าไปยกเลิกบ่เลือกแล้วห้องหมอเมืองเอาแต่ห้องหมอใหญ่จังซี่ฮะนะเนาะท่านสามารถเฮ็ดได้ปีหนึ่งเปลี่ยนได้ทีหนึ่งนะเพื่อนะสำหรับผู้ที่อาจจะหลงนะไปเขียนห้องหมอเมืองใส่แล้วก็นะเฮ็ดให้ยุ่งยากเนาะเวลาเจ็บป่วยทันทีตัวสะดวกไปห้องหมอใหญ่อยู่แต่ว่าไปลงเขียนใส่ว่าเลือกห้องหมอเมืองเพราะว่าคิดว่าสิไปได้2ห้องหมอพร้อมกันนะเนาะอันนี้มันความเข้าใจผิดท่านก็สามารถมาเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนด้วยตัวเองก็ได้ถือสมณครัวพร้อมบัตรประกันสังคมเข้ามาเขียนฟอร์มเซ็นตัวเองเขียนชื่อก็ได้คันว่าบ่มีลายเซ็นเนาะแล้วก็ยืนประมาณ2อาทิตย์สามารถใส่ห้องหมอใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นโอ้ลมให้มีรายการได้ฟังในเบื้องต้นในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนนะไปเขียนห้องหมอเมืองใส่ย้อนความเข้าใจผิดแต่ว่าบางท่านก็มีเงื่อนไขเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีกอยู่ต่างเมืองที่อยู่ไกลจากตัวเมืองนะ
เนาะก็สามารถเลือกไส้ของหมอเมืองหันไดเนาะอ่ะตอนต้นรายการโอล้มกันสำเนียกก่อนจะได้จึงมาโอล้มกันเติมเกี่ยวของกับกรณีการขึ้นทะเบียนในการเลือกของหมอเมืองและก็ของหมอใหญ่มันมีความแตกต่างกันแนวใดตอนนี้ไปหาฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ผ่านไปสำหรับผลงานเพลงมอบเป็นความประทับใจมันซื่อให้กับมิตรรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้นะมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นำมาโอ้มาล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการเลือกของหมอกรณีเลือกของหมอเมืองเลือกของหมอใหญ่พร้อมมันมีเหตุผลมันมีความหมายความแตกต่างกันเนาะได้เนาะคือสันติภาพได้ว่าไปในเบื้องต้นนั่นแหละเนาะคันว่าเฮาไปเลือกของหมอเมืองทุกครั้งเฮาต้องไปใช้บริการอยู่หมอเมืองก่อนในกรณีที่มีการเจ็บเป็นทั่วไปจะบ่สามารถไปหมอใหญ่ได้แต่คันว่าเฮาได้หลงเลือกไปแล้วเฮาก็สามารถมาแจ้งเปลี่ยนนะปีนึงสามารถเปลี่ยนหมอได้เทื่อนึงนะก็หมายความว่ายกเลิกของหมอเมืองแล้วเลือกของหมอใหญ่หันแทนเนาะเวลาเจ็บป่วยเฮาก็ไปของหมอใหญ่หันเลยเพราะว่าของหมอใหญ่จะเพิ่นจะมีความสะดวกในการให้การบริการครบวงจรเฉพาะของหมอเมืองก็จะเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีกเส้นทางไกลจากตัวเมืองอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ที่อยู่ไกลจากตัวเมืองก็แม้นสามารถเลือกของหมอเมืองกันได้แต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เน้นให้เลือกของหมอแขวงหรือของหมอใหญ่ที่อยู่ส่วนกลางเลยเพราะว่ามันจะสะดวกสำหรับท่านนั่นเองเนาะและก็นอกจากนั้นแล้วสำหรับการย้ายของหมอการเลือกของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นเพราะว่าการประกอบเอกสารต้องได้ประกอบให้ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นเฉพาะในการเลือกของหมอนะก็อย่าลืมว่าในกรณีที่เฮาอยากเปลี่ยนของหมอก็แม่นปกติแม่นปีนึงเปลี่ยนได้เท่านึงนะแต่สำหรับผู้ที่มีการยกย้ายบ่อนประจำการหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยจากดำรงชีวิตอยู่แขวงเสียงขวางอยู่หลวงพระปางแล้วย้ายมาอยู่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วย้ายมาอาศัยอยู่นครหลวงวิ่งชันตัวนี้เราทานก็สามารถเอาไปยืนที่อยู่จากบ้านอยู่ปัจจุบันเนาะมาแจ้งย้ายของหมอหันได้เลยนะหรือว่าผู้ที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ตั้งแขวงหรือว่าจากตั้งแขวงมาประจำการอยู่นครหลวงวิ่งชันก็สามารถอิงใส่เอาใบแต่งตั้งใบยกย้ายมาประจำการนั้นมาแจ้งเปลี่ยนหัวหมอเนาะได้เลยเส้นเดียวกันเนาะหัวข้อนี้สันติภาพก็เคยเอามาเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังกันแล้วเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายหัวหมอเปลี่ยนหัวหมออย่างต่างๆเนาะก็จะมีระเบียบการเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วคันว่าท่านมีความสนใจเนาะในเวียกงานใดเนาะหรือว่าอยากให้ทางประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายเผยแพร่ถึงสถานที่ถึงบริษัทถึงกรมกองถึงองค์การของท่านนะหรือแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านที่เห็นว่าลูกบ้านมีความสนใจในเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมสามารถเต้าโฮมลูกบ้านแล้วนัดหมายให้ทางประกันสังคมนะลงไปอธิบายเผยแพร่ระเบียบการกฎหมายให้พนักงานได้รับฟังกันได้เพื่อจะเป็นความรู้นะเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับเพิ่นที่มาร่วมรับฟังนั้นนะเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆซึ่งทีมงานเราก็จะมีในเรื่องของแผ่นโฆษณาเนาะเป็นแผ่นพับที่จะไปแจกจ่ายอันสองมาท่านว่ามีเงื่อนไขในการสายเป็นสายโปรเจคเตอร์เนาะอธิบายพวกเขาจะมีบทบรรยายนะทุกภาคเนาะภาครัฐภาควิสาหกิจแล้วก็ภาคสมัครใจเอาไปเปิดสายนะก็จะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังนี่ได้เห็นนะก็จะเข้าใจแจ้งตื่มนะซึ่งบทบรรยายดังกล่าวก็จะมีการระบุถึงรูปแบบการคิดรายเงินทอกเข้าประกันสังคมแต่ละประเภทเนาะจะเป็นภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเองก็ดีและก็ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือแม่นสูตรการคิดไล่เงินอุดหนุนแต่ละประเภทชัดเจนให้ท่านได้เข้าใจเนาะการแน่นอนการใช้เวลาบางแขนงการก็มีเวลาจำกัดบางแขนงการบ่มีเวลาจำกัดก็จะได้ความรู้หลายแต่คันว่ามีเวลาจำกัด
แล้วพวกเขาก็จะเว้าแบบสั้นๆย่อๆกระทัดๆเน้นตัวที่สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งบทให้กับฝ่ายผู้ประสานงานเพื่อส่งต่อนะให้กับพนักงานให้กับลูกบ้านสามารถไปศึกษาเบื้องตื้มเป็นบทบรรยายเป็น PowerPoint สามารถส่งให้ทาง WhatsApp สามารถเปิดเบิ่งศึกษาเวลาว่างได้นะก็จะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษาข้อมูลประกันสังคมเข้าใจง่ายว่าง่ายๆเนาะจะเป็นบทย่อมาจากกฎหมายมาเป็นตัวเลขมาเป็นสูตรคิดไรเป็นตัวอย่างอธิบายเนาะมีเงินทอกเข้าเท่านี้เงินอันน่ะเกิดลูกเงินอันน่ะเสียชีวิตเงินแบบนั้นสิได้เท่าใดเนาะมีสูตรคิดไรให้เนาะมีสูตรคิดไรอธิบายให้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้เนาะก็มื้อนี้ก็เอาเรื่องของการเลือกห้องหมอในเบื้องต้นก็หวังว่าระหว่างห้องหมอเมืองกับห้องหมอแขวงให้ทานรับฟังก็หวังว่าจะมีความเข้าใจนะแต่คันว่ามื้อนี้เวลามีจำกัดแน่นะยังบ่เข้าใจหรือว่าสันติภาพอาจจะเว้าไวแน่บ่เนาะมันก็หลายหัวข้อนะท่านก็สามารถโทรมาสอบถาม1508ได้ด้วยตัวเองเนาะบ่จำเป็นเดินทางมาหาพวกเขาก็ได้เนาะเปลืองน้ำมันมีความเสี่ยงยันเกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ท่านโทรมา1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าหา4โมงแลงเนาะก็สามารถอธิบายให้ท่านได้รับฟังเข้าใจผ่านสายด่วนของพวกเราได้เลยเนาะกับเบิ่งเวลาก็ขอขอบใจมิริการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาเมริการไปก่อนสบายดี

โอ้ยเถ้าเว้ยลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี้ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลางระบบ AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเฮียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกทานได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลอที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพียงมวลๆให้ทานได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกทานได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซะมื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เฮียนนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ทานได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใส่เคาเรียกว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้อบ่แม่นจื้อซื่อๆได้โนนี่เน
0: า
1: ะ
0: บ่จื้อซื่อๆเจ้าแต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำศัพท์ทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส่ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก
0: ็
1: คือตัว Z กับตัว H
0: บัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้าก็ยกตัวอย่างคือชื่อฟ้านสินะเจ้าแม่นใส่ตัวนี้เน
0: า
1: ะ C H และต
0: ัวมันก็เคียงกันเนาะ
1: ค
0: ือสิว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้าแต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H สิแม่นซื่อ
0: ชื่อ
1: ชื่อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อ
0: ซื้อเจ้ามันก็ต่างกันได้นึงถ้าคันคนฮู้ออกเสียงแม่นบ่
1: แม่นแล้ว
0: แล้ววันนี้เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินแม่นตัว R หรือสินะออกจ
1: ัง
0: ไหนตัวนี้
1: จะออกเสียงว่ารือ
0: รือ
1: เจ้ารือแม่นแล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอรือสินะแต่เอาสิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายแค่แม่นจือซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z เนาะคันเป็นภาษาพินอินนะแล้วก็มีเสียงตัว C แล้วก็มีเสียงตัว S แม่นบ
1: ่ที่
0: กระต
1: ่
0: ายอ่านเมื่อกี้
1: เจ
0: ้
1: าแน่นอนว่าพวกเขาก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฟังพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปรับฟังพร้อมกัน
2: เสียงหมู2
3: จีชีshi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระหว่างที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปนํากันก็อาจจะบ่ถูกแต่งั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นซ
1: ะ
0: ที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเขานําเสริมเมื่อกี้นี
2: ้声母2
3: g ch sh y z c s
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ย่ำตื่มสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบัดนี้นะกัน
1: แม่แล้วเนาะซึ่งสระที่พวกเขาจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผส
0: ม
1: ผสมส่วนหลายกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่งเน
0: า
1: ะแม่นอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้อันนี้เป็นเสียงสระผสมแม่นบ่ก็ยังมีหลายอีกแม่นบ่นี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเน
0: า
1: ะพวกเขาจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ยุ่นหมู2
3: โอยูอันเย็นวันยืนn yin wen yun ang yang wang

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผ่แดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดแม่นอูมันบอกกระต่าย
2: เจ้าแม่แล้วเจ้า
1: เจ้าและก็ตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดโตที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้งสองเสียงเลยกระต่าย
2: เจ้า
1: เจ้า
3: เสียงหมู2
0: จีชีชีอีซีซีซี
3: 韵母二
0: ，o u an yan wan yuan。

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้ฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
2: ่
1: ฉะนั้นพวกเฮาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
2: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและ การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
2: เ
1: นาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแม่นตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
2: ่อ
1: แต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วยชัด H C H S H และก็ตัว R
2: เน
1: า
2: ะ
1: จะลืมมานักเฮียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกปลายลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงนะเนาะให้ชื่อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัวเฮสผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
2: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
2: ม้วนม้วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้ชื่อลดว่ามีตัวเฮสอยู่ทางใต้เลยแมนม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเน
2: า
1: ะอันนี้คือว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีก3ตัว ZC S เลยแมนกลุ่มลิ้นเพียง
2: ธรรมดาว่าธรรมดา
1: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขียวกกเนาะเขียวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขียวทั้งหน่ายแล้วออกเสียงไปเลยบ่ต้องม้วน
2: เจ้า
1: เห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เฮาเวลาเฮาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กน้อยที่พวกเฮามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้หับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนำแล้วก็ได้พาเฮาออกเสียงไปน้ำกันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามหับฟังจากทางรายการของพวกเฮาและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเขาจึงมาหับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ท่านรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโฆษกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ชื่อซือรือจือซือซือบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซื่อ
1: จือ
0: ซ
1: ื่อ
0: ได้เออแมน
1: กระต่ายกระสร้างว่าเนาะ
0: เอาอ๋อมันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโก่งกับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาลมกับคนจีน
1: แม่ล่ะ
0: เพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังครับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟัง
1: แม่น
0: เฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่แม่
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเรามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่อัน
1: นี้พวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับอันข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแม่นพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศเน
1: าะเจ้าและสมัยก่อนนี่นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แม่นตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ .1565 1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้นว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่ลอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนลีก็มักไปได
0: ้จ้าจ้าก
1: ระต่ายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แม่นเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแม่นวัดศรีสะเกดเนาะเขาจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อเติมเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดี่ยวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาคุกคามลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง 1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แม่นได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและก็กุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอี
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเทียดด้วยพระท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างกำไส้และขวาของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติสององค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพื่อนเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเฮียนฮู้นำ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้ววัดศรีสะเกดหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอรักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาโยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล.เป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวและก็อยู่ประเทศจีนสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนของชื่อวสล.ใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
0: รายการครอบคู่

0: ายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมีทางแฟนรายการทุกๆท่าน
0: เจ้าต้อนรับประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
1: เจ้าเป็นพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เวลาตนแรง
0: 11โมงหาเวลา19โมงเซนเคยพบกันเป็นประจำในท้ายๆอาทิตย์แบบนี้โอ้ยบ่ในใจว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์นี่หลายท่านมีกิจกรรมทั้งใดเด้อน้อหลังจากที่เมื่อวานนี่ฝนตกหมดมื้อเลยที่นครหลวงวิญจันทร
1: ์เจ้า
0: แต่ว่ามื้อนี้วันอาทิตย์นี่ตกๆเซา
1: ๆตกแดดยุดแดดตกแดดยุดแดดแต่ก็ระมัดระวังเนาะระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งแล้วเนาะว่าฝนจะติดตกติดต่อกันหลายมื้อ
0: เนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากพายุที่พัดผ่านเข้ามาฉะนั้นจะเห็นข่าวออกมาแล้วเนาะว่าบางเขตบางบนเฉพาะประเทศลาวของเฮานี่ก็ได้รับผลกระทบได้เน
1: า
0: ะเส้นทางเบื้องของแขวงคำมวนแขวงบุรีคำไซแขวงสะวันนาเขตนี่ก็เห็นว่ามีสภาพน้ำท่วมเนื่องจากว่าฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหลายวันก็เฮ็ดให้น้ำอ่างน้ำยืงขึ้นมากระทันหันเหตุให้น้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้นี่ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะก็คือทั้งภาคส่วนต่างๆนี่แหละก็ได้ลงไปเบิ่งพื้นที่บ่ว่าจะเป็นทางเบื้องของการนำรวมไปถึงบรรดาอาสาสมัครก็ได้ลงไปสู่พื้นที่เลยได
1: ้
0: ไปเก็บกำข้อมูลไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในเขตที่พบกับน้ำท่วมหันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในระยะนี้เนาะเพิ่นก็ยังแจ้งเตือนอีกว่ายังจะพบกับอิทธิพลของลมพายุนี่เข้ามาตึมอีกต้องได้เฝ้าระวังถ้าว่ามีการแจ้งเตือนมาเมื่อเฮาต้องได้ระวัง1แม่นเวลานอนก็ต้องนอนแบบมีถ้าหากว่าเฮาอยู่พื้นที่ที่ต่ำก็พยายามให้ยกย้ายออกจากพื้นที่ต่ำไปอยู่บนที่มีความปลอดภัย
1: เจ้า
0: เซนว่าบอกว่าจะเป็นตัวเฮาได้สัตว์เลี้ยงบ่เนาะหรือว่าสิ่งของมีค่าก็ต้องเก็บไปไว้บนสูง
1: ก็ติดตามไปนำกันบ่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าจะเป็นโทรภาพแห่งชาติลาวสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อให้เฮานั้นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนาะเพราะว่าคาถาหับหุ้มข้อมูลข่าวสารไว้แล้วเฮาก็สิได้เก็บความพร้อมไว้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบางเทื่อนี่ยามฝนตกอยู่แต่ว่าบางเทื่อฝนตกบ่ได้ตกหลายมื้อมาตกบัดเดียวนี้ตกแห้งๆบางเทื่อก็เอาหยังบ่ทันก็มีเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละฉะนั้นสำคัญที่สุดแล้วแม่นต้องมีสติท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะมีสติแล้วก็ต้องปฏิบัติอีกได้บ่แม่นว่ามีสติแล้วบ่ปฏิบัติสมมุติเพิ่นแจ้งเตือนว่าให้เฮาย
1: กย
0: ้ายก็ต้องยกย้ายเนาะบางคนอาจจะอยากจะนะเขาเข้าใจว่ายังห่วงห่วงเฮือนห่วงซานห่วงทรัพย์สินในเฮือนห่วงสัตว์เลี้ยงห่วงอย่างต่างๆแหละบ่สามารถจะย้ายออกไปได้ย้อนความห่วงนี่แหละแต่ว่าบางเทื่อเฮาก็ประมาทได้คิดว่าเออบ่เป็นอย่างระดับน้ําซํานี
1: ้
0: น้ําบ่น่าจะท่วมดอกมาบ่ไว้ปานนี้ดอกสมมุติว่าเนาะเพราะมันก็เคยเกิดในกรณีแบบนี้เนาะยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาที่เกิดกรณีน้ําท่วมทางเบื้องแขวงหัวพันหลายครอบครัวประชาชนหลายคนก็ติดค้างอยู่ทางหลังคาเฮือนด้วยเหตุผลที่ว่าน้ําบ่น่าจะมาไวยังปลอดภัยอยู่ดอกอยู่นี่ก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเพิ่นก็ได้แจ้งให้รับทราบแล้วเนาะว่าให้ยกย้ายออกจากเขตพื้นที่นี้เพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ว่ามีบางครอบครัวก็บอกว่าอ้าวบ่ว่าสิไปอยู่ไสอันที่1อันที่2มากับบ่ฮู้ว่าอ้าวมันบ่เป็นหยังดอกสินะ
1: เ
0: วลาหน้ามันมาแฮงมาไวแต่บัดนี้เฮ็ดให้หนีบ่ทันจําเป็นต้องได้ยับขึ้นยับขึ้นกับพุ่นละจําหลังคาเฮือนบางหลังคาเฮือนมันก็กลิบเลยดิน้ํา
1: เจ้าเอาอันนี้พวกเฮาเป็นห่วงเป็นใยหลายเนาะเพราะว่าฤดูฝนหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคาดขึ้นเกิดขึ้นอย่างบ่คาดคิดนี่มันเอาอย่างบ่ทันเนาะสนาฮู้คร่าวๆแล้วเตรียมความพร้อมจะเป็นการดีเอามื้อนี้พวกเฮาพบกันวันอาทิตย์วันพักผ่อนที่หลายคนกระเทียบใส่คนก็กระเทียบใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็แม่นสากแบตเตอรี่เต็มคุณเองก็สากแบตเตอรี่ด้วยการพักผ่อนอยู่เฮือนก็มี
0: เนาะเอาพบกันในต้นรายการนี้จะไปสร้างความเบิกบานมวลซื่อให้กับทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในมือพักผ่อนเอาจักส่งเสียงเพลงก่อนเนาะ
1: เจ้ามวลซื่อส่งเสียงเพลงน้ำกันก่อนท่านใดที่เข้ามาทาง Facebook ตอนนี้มื้อนี้รู้สึกว่ามีกำลังใจถึงจะเป็นวันพักได้พลังงาน
0: เจ้า
1: คันสั้นถ้าว่าทานรับชมอยู่ในตอนนี้ 12,000 คนขอกำลังใจแน่กว่าซุขอควมก็ได้เนาะว่าทานรับชมรับฟังอยู่
0: หรือว่าอยากฟังเพลงใด
1: อยากฟังเพลงใดร่วมกับรายการของเฮาหรืออยากจะอวยพรให้กับกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1หรือว่าครั้งทวีที่จะไขขึ้นนี
0: ้
1: เป็นคือแนวใดเนาะโดยเฉพาะเวียกงานสื่อของพวกเฮานี่แหละส่งคำคิดคำเห็นคำอวยพรมาก็ได้เนาะประกอบส่วนมาก็ได้หรือว่าสื่อมวลชนอยู่ทั้งแขวงใดที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้บางเทื่อมีได
0: ้
1: ผ่านมาจะมีสื่อมวลชนทั้งแขวงจำปาสา
0: เ
1: น
0: า
1: ะสื่อมวลชนจากทั้งแขวงภาคเหนือสิเนาะส่งกำลังใจมาพวกเฮาได้พวกเฮาจะซอกเสียงเพลงมวลให้ทานมวลซื่นบรรยากาศของมือพักพรตอนแรงวันอาทิตย
0: ์เอาบ่แน่ใจว่าทีมงานเฮาอันน่าจะซอกให้ได้บ่เนาะเพลงนี้เนาะชีวิตนักข่าวมีอยู่บ
1: ่เพิ่นว่าขอมอบเพลงนี้ก่อน ไอ้สื่อสารก่อน
0: เออไอ้สื่อสารนะสื่อสารไปก่อนเน
1: า
0: ะ
1: สื่อสารก่อนแล้วจึงสิไปฮอดนักข่าวสิสน
0: จ้า

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: าวกับเสียงเพลงสองเสียงเพลงขอมอบเป็นพิเศษให้กับทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเนาะเป็นกระบอกเสียงของสังคมบ่ว่าจะเป็นผู้ตัดต่อบ่ว่าจะเป็นมือกล้องผู้เขียนข่าวบรรณาธิการรวมไปถึงผู้ประกาศข่าวพร้อมอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ทุกตำแหน่งงานมีความสำคัญเท่ากัน
0: สำคัญเท่ากันหมดเลยพอ

0: ผ่านทางเพจ Facebook ของพวกเราเลยกับเพจหอบฮู้นั่นเองตอนนี้ก็มีบินเดียวเนาะทางบินเดียวสบายดีเด้อบินเดียวหัวพันบินเดียวอุดมใจเนาะแล้วก็มีบินเดียวผงสลีเข้ามาหับสมมาฟังรายการกับพวกเราแล้วก็ขอบใจที่กดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ให้เด้อท่านกำลังเฮ็ดหยังอยู่ในตอนนี้พักผ่อนกับครอบครัวหรือเดินทางกลับบ้านเพราะว่าไปเที่ยวเด้เนาะใกล้อาทิตย์แบบนี้หลายคนจะถือโอกาสไปเที่ยวหรือว่าหลายๆคนแม่นกำลังจัดกิจกรรมในบ้านงาปอยป่าและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสวันปอยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติครบรอบปีนี้29ปีเนาะ13กรกฎาคม2026
1: อย่าลืมเนาะเวลาที่เฮาไปบ่ว่าจะไปจัดกิจกรรมใดก็แล้วแต่เคียงคู่กันนั่นก็อยากให้ท่านรักษาเรื่องของสภาพแวดล้อม
0: เจ้า
1: ขี้เหยื่อเอาไปแล้วอย่าให้เอากลับ
0: อ
1: ย่าคิดว่าตอนเอาไปนี่บ่เป็นขี้เหยื่อหลังจากที่ใส่แล้วแล้วมันจะกลายเป็
0: นขี้เหยื่อได้ทันทีเลย
1: นั้นฉะนั้นเอาไปแล้วต้องเอากลับเพื่อเป็นอย่างเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมรักษาบรรดาแหล่งน้ำลำธารต่างๆนี่แหละเนาะย้อนว่าอย่างพวกว่าจะเป็นถุงยางพลาสติกโบกระตุกน้ำดื่มโบหรือว่าแก้วหรือว่าอื่นๆเนาะที่มนุษย์เฮาสร้างขึ้นมาแล้วเฮาสวมใส่นี่แหละเฮาถิ่มลงบรรดาแม่น้ำต่างๆนี่มันก็เกิดรับผลกระทบบ่ว่าจะเป็นทางด้านสภาพแวดล้อมรวมไปถึงบรรดาสัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำนี่แหละบางเทื่อเฮาเห็นได้เนาะว่าคือปลาสิมีได้บางเทื่อก็กินทงยางเข้าไปสินะหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆหรือว่าสัตว์ป่าก็คือกันเนาะย้อนอย่างย้อนว่าสัตว์ก็จะกบฏได้ฮู้ว่าอันใดมันกินได้อันใดมันกินบ่ได้แต่เวลาที่สัตว์กินเข้าไปแล้วมันก็ไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์
0: พร้อมเดียวกันนั่นก็คือทำลายระบบนิเวศเนาะพอทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นแหละไปในเวลาเดียวกันเอาช่วยกันในการอนุรักษ์ปกปักรักษาปัสกรของป่าและสัตว์น้ำให้แพร่พันธุ์แพร่ขยายได้หลายเพราะว่าฤดูฝนนี่เป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการวางไข่และก็แพร่พันธุ์ของป่าและสัตว์น้ำเขตใดที่เป็นเขตห่วงห้ามห้ามหาปลาห้ามการประมงก็ควรที่ตามที่เพื่อนแนะนำเพราะว่าอย่างเพื่อจะเฮ็ดให้มีความยืนยงได้กลายเป็นอาหารค้ำประกันความเพียงพอทางด้านเสบียงอาหารระบบที่ดีแล้วก็เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินั่นแหละเนาะอาจจะเป็นกิจกรรมโครงการปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำหรือว่าพักผ่อนหย่อนอารมณ์อยู่กับขอให้ทุกท่านเบิกบานมวลซื่นเด้อ
1: บ่ว่าจะเดินทางไปทางไหนก็แล้วแต่นะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยเคารพต่อกฎระเบียบจราจรสำคัญและเม้นเมาแล้วบ่ครับเด้อ
0: เจ้าเอาตอนนี้มีแห้งใจมาเพิ่มเติมเพิ่นว่าขอฟังเพลงเด้อดอกขายปลาของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงเนาะเจ้าไหนพวกเฮาสิให้ทีมงานเฮาโชคให้เกี่ยมจัดให้เปิดให้ได้เบิกบานมวลซื่นนํากันถ้าว่าตอนนี้เฮาก็อยากเปิดสายหน้าใหม่ได้เพราะว่าบริลมก็มีรายการดดแล้วได้เนาะสามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052ท่านใดอยากประกอบส่วนเสียงเพลงหรือจัดทำรายการร่วมกับโคโซกกะส่งแห่งใจมาโทรมาหาพวกเฮาได
1: ้ขอเข้ามาได้เลยเนาะอยากประกอบส่วนคำคิดคำเห็นใดอยากจะส่งให้รายการของพวกเฮามีกำลังใจใดๆเพราะว่าโคโซกทั้งสองเนี่ยก็แบบบางทีก็ได้บางทีก็สม
0: ยันเพลงเปิดเพลงบ่ถึกใจเน
1: า
0: ะ
1: ยันเปิดเพลงแล้วบ่ถึกใจหรือว่าเขาก็อยากสื่อสารเลยเนาะว่าง่ายๆซะว่าอยากสื่อสารกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาที่มีแฟนรายการทักทายเข้ามาโทรเข้ามาบอกเลยว่าส่งความคิดความเห็นเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าซื่นอกซื่นใจอีหลี
0: เด้เจ้าเอาถามว่าแฟนรายการหากฟังอยู่สมอยู่แล้วอยากรายงานข่าวสารให้ฮับฮู้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าเสื้อว่าในตอนนี้สภาพอากาศก็ดีหรือว่าสภาพฝนตกก็ดีแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันเนาะเลยบ่ฮู้ว่าแฟนรายการอยู่ทางภาคใต้นี่ใต้สุดอัตปืนนี่ฝนตกบ่เนาะถามข่าวถามข่าวกันไปหรือว่าทางภาคเหนือเด้เหนือสุดเด้พงศลีเด้เป็นแนวใดฝนตกหรือบ่เนาะกระทรวงข่าวมหาพวกเฮาเด้อเพื่อให้ไทยการเชื่อมต่อกันทางโลกออนไลน์พวกเฮาให้ใกล้ชิดกันหลายขึ้นทักทายสบายดีพี่น้องคนลาวที่อยู่ต่างประเทศแดนไกลพร้อมเด้อจังได๋สิน้อยใจว่าอ้าวโคซกถามข่าวแต่คนอยู่ในประเทศบ่ต่างประเทศบ่ถามข่าวหาบ่ทักทายถามข่าวหาหมดทุกคนเช่นเดียวกันบางเทื่ออาจจะเป็นเวลาตอนเช้าๆของหลายๆคนก็มีน้องที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าจะเป็นเวลาเที่ยงก็อาจจะเป็นไปได้การสั้นก็ฝากความยื้อยามถามข่าวหาพี่น้องคนลาวที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่แดนไกลเช่นกัน
1: เจ้าเอาตอนนี้เขาจะไปฟังเสียงเพลงจากแฟนรายการเขาที่ขอมาคุณอยากขอฟังเพลงดอกคล้ายปลาว่าสั้นอยากจัดให้ฟังเลยแล้วก็บอกเลยอยากให้หลายๆท่านนี่ได้ไปเห็นตัวจริงว่าดอกคล้ายปลาที่เขาเห็นอยู่ในบางคนว่าเห็นตัวจริงเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะอาจจะเห็นอยู่ในข่าวโบเห็นอย่างว่าเขาก็เห็นถึงความงามของมันอะไร
0: เจ้า
1: แต่ว่าถ้าว่าท่านได้ไปเบิ่งตัวจริงได้ไปสัมผัสกับตัวจริงท่านจะรู้เลยว่าโอ้ความงามนี่มัน
0: งามอีหลี

0: ามอิหรี่ไปแหละงามจนแบบว่าโอ้ยมันแพงไว้แบบ
1: อยากให้
0: ให้มันอยู่คู่แบบ
1: ไม่อยากให้มันล้นเป็นบอลอยากให้แบบบานทั้งปีเลยเป็นบอลแต่ความจริงแล้วมันจะมีแต่ฤดูหนาวๆเนาะจริงจังบ้าน
0: ถามว่าอากาศหนาวๆนี่ก็คือพวกคนได้ทางเขตของสําเหนือหัวพันคนได้ดอกคายปลาบ่ดอกซากุระ
1: เจ้า
0: ดอกซากุระจากแดนญี่ปุ่นเพิ่นมามอบให้กับทางเบื้องของแดนลาวเฮาเออเอาไปปลูกทางเบื้องแขวงหัวพันนี่ปัจจุบันนี้ก็แม่นแต่ละปีนี่มันในระยะฤดูหนาวนี่ก็มันก็จะเบ่งบาน
1: สวยงามเลย
0: สวยงามเลยจะคล้ายๆกันเนาะสำหรับดอกคายป่าแล้วก็ดอกซากุระอาจจะทางคุณโซเองเดาใจว่ามันอาจจะเป็นตระกูลเดียวกันบ่เออหรือว่ามีที่มาคือกันบ่เนาะเอาซะนั้นเว้าแบบนี้แล้วอยากให้หลายๆท่านนั้นอาจจะวางแผนไว้ก่อนว่าท้ายปีนี้อยากจะไปลินไปเที่ยวใส่ซะนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางอยากให้ไปสัมผัสตัวจริงตัวนี
1: ้เอาค่ะฉันพาท่านไปด้วยเสียงเพลงก่อนตอนนี้กับเสียงเพลงดอกคายป่า

0: องทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: เอากับเสียงเพลงดอกคล้ายปลาพาไปเที่ยวหัวพันดินแดนขาวๆผู้สาวงาม ดินดำน้ำซุ่มเนาะเข้ากับขาวผู้สาวกับงามแท้ๆไปทางพุ่น
3: มาบอกกับว่าอากาศเย็นดีโอ้เข้ากันเลยเป็นบ่
2: เจียวป้าบ้ามจับหน่อไม้ขมสิ้นไม้ม่อนมัดมีโอ้ยมีแต่เอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะของทางแขวงหัวพันเนาะมีโอกาสอย่าลืมไปเยี่ยมยามเด้อเนาะโคศกเองกับว้างก็เห็นคือกันอยากมีโอกาสไปสัมผัสด้วยตัวเอง
3: แม่นบ่ยังบ่หมายเขาว่าบ่ทันได้ไปเธอเป็นบ่ดอกคายปลาย
2: ังบ่ทันได้ไปมือไปจับเธอ
3: ต้องไป
2: เคยได้เบิ่งแต่ภาพ
3: แม่นบ่
2: ฮู้ภาพวิดีโอแล้วก็ฮู้จักเรื่องเราของแขวงหัวพันที่มาของเขาไก่น้อยที่มาของเจียวป้าบ้ำได้กินแล้วก็แซ่บแต่ว่ายังไม่ได้กินอยู่นครหลวงวิ่งจันยังไม่ได้กินอยู่ทินกับเนิร์ดแท
3: ้ๆต้องไปแล้วนะคันว่าแบบนี้แหละเพราะว่าอย่างทางเบื้องของแขวงหัวพันนี่เพิ่นก็มีหลายอันเด้ที่โดดเด่นบ่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวไก่น้อยเรื่องของผ้าไหมม้อนแบบสิโอ้ยคันสินไหมม้อนแล้วมันขึ้นซื้อว่าซ้ำเห
2: ล
3: ือ
2: แล้ว
3: ม
2: ัน สุดใจ
3: เลยแล้วถ้าว่าไปกับฤดูหนาวนี่คือว่าอะไรวะอาหารก็แซ่บข้าวก็แซ่บดอกไม้ก็งามอยู่ภายในเทศบาลเนาะสายทางลักของเพื่อนนี่เพื่อนก็ปลูกได้เพื่อนปลูกดอกไข่ปลานี่ได้ปลูกต้นดอกไข่ปลาสีเนี่ยเรียบตามเขมทางเวลาที่มันเบ่งบานมันจะเบ่งบานมาพร้อมกันจะมีทั้งสีขาวสีบัวอ่อนๆนี่โอ้ยเห็นแล้วก็งามสะอ่อนแล้วแหละแล้วเวลานักท่องเที่ยวไปบ่นี่นักท่องเที่ยวไปแล้วเฮ็ดหยังล่ะบัดนี้บางคนบอกว่าแม้มโทรศัพท์หน่อยๆถอยไปเด้อว่าซั่น
2: แม้มติดก่อน
3: เออสะอ่อน
2: อยากเก็บความทรงจำไว้เนาะไว้เบิ่งทางถ่ายภาพในถ่ายวิดีโอเด้เอากันได้มีโอกาสโคสุเองก็สัญญากับตัวเองว่าจะไปเที่ยวแขวงหัวพันให้ได้เป็นแขวงไปทั้งอีก1แขวงที่อยากไปเพราะว่าไปเกือบทุกแขวงแล้วทางภาคเหนือนี่เหลือแขวงหัวพันที่ยังบ่ทันไปฮอด
3: ฉะนั้นต้องได้ไปอีหลีเด้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้าเอาฝากกันไว้กับทุกๆท่านกันเลยและพร้อมเดียวกันนั้นดังที่พวกเราได้ว่ามาในระยะก่อนในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแผงอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกเพิ่นก็ได้มีขบวนการเนาะเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการคำนำรับต้อนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1หรือว่าครั้งทำอิฐซึ่งในงานก็ไปทันเด้อทุกท่านเนาะประชาสัมพันธ์ว่ามื้อนี้ต่อแรงมื้อนี้ถ้าว่าท่านบ่ฮู้จะไปไสเปลี่ยนบรรยากาศของการกินอาหารแรงกินข้าวแรงไปได้ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกตึกเก่าหรือว่าศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอติกเนาะเพิ่นมีการจำเอิ้นว่าเป็นการจำลองห้องฮุบเงาไว้พันนะมีอันน่ะเครื่องใส่ฮุบเงาคันสิว่าโคศกเองก็เกิดบ่ทันดอกเนาะแต่ว่าเพิ่นมีไว้ให้เฮาเบิ่งอันฮุบเงาเป็นฟิล์มเป็นม้วน
3: หลายๆคนจะบอกคือขึ้นขึ้นของเขาอิ้วอ้อยนะอิ้วนี่นะ
2: เจ้าอนุรักษ์ก็ได้ไปเบิ่งแล้วเพิ่นก็เฮ็ดเป็นฮุบเงาให้เฮานางเบิ่งนะกลางแจ้ง
3: เป็นการยอดยุ
2: คเจ้ากับคืนหวนคืนอดีตสมัยพ่อแม่ก็ว่าเนาะแล้วก็
3: เวลานั่นถามว่าถึงว่าฮุบเงาขออนุญาตเล่าในนึงเนาะเวลานั่นนี่ถามว่าถึงว่าฮุบเงาฮุบเงานี่ผู้ภาคภาคสดอีกเด้
2: เจ้าม
3: ันจะได้แบบอรรถรสอีกแบบนึงเวลาเฮาไปเบิ่งเฮามาการสายฮุบเงากลางเปลนเนาะสายฮุบเงากลางเปลนแล้วก็สิมีนักพากย์คนก็สิมาพากย์ต ตัวจริงภาคสดเลยแบบมันฟังแล้วมันมวนมันได้อรรถรสนะ
2: พี่น้อยมีเสน่ห์เนาะ
3: แล้วแบบโอ้ตั้งอกตั้งใจขนาดหอบเสื้อหอบสาดไปตั้งแต่หัวแรงพี่เล่ตั้งแต่ตะเพียนยังบ่ตกดินได้4 5โมงนึงก็เป็นโอ้ไปจองไว้ก่อนจองพื้นที่ดิถ้ามาซ่าสิได้อยู่หลังสุดสิบ่เห็น
2: เอากันซั่นจึงชวนๆทุกท่านไปร่วมในกิจกรรมนี้อยู่ที่ศูนย์บางแสดงสินค้าลาวไอติกเนาะมีทั้งเอิ้นว่าจำลองบนนางจัดรายการจะทํารายการของเฮาสิเนาะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นผลงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเวทงานสื่อมวลชนตั้งซุ้มปีผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันนี่ยุคหันเปลี่ยนดิจิตอลการใช้ AI แนวใดเพิ่นจะมีหลายๆหลายๆคนซึ่งมื้อสวยนี่เนาะตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนบ่ายอนุรักษ์กาหาก็จะมาจากงานก็เห็นบรรดาอันน่ะผู้ที่เอิ้นว่าเป็นที่ฮู้จักเนาะหรือว่าในภาษาที่ก็จะฮู้จักกันดีหลายคนก็ใช้คําว่าอินฟลูเอนเซอร
3: ์
2: TikToker YouTuber หรือว่า Facebook ต่างๆเพิ่นได้มาร่วมตัวกันอยู่หั่นได
3: ้อาจารย์ถือโอกาสนี้บอกว่าได้เห็นตัวเป็นๆไปในตัวทำเลยเนาะที่สำคัญแล้วเพิ่นก็ได้มาแบ่งประสบการณ์
2: เจ้าเอาก็เชิญชวนทุกท่านเนาะไปเบิ่งผลงานกิจกรรมของทางเรียกงานสื่อมวลชนได้ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอติก
3: อ้าวฟังรายการพวกเขาจบแล้วไปยังทันอยู่เด้อเนาะและนอกจากนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมื้ออื่นเนาะวันที่13จนฮอดมื้อวันที่15ยังจะมีงานวางแสดงอีกเกี่ยวกับผลงานนี่แหละเวียกงานทางด้านสื่อมวลชนนี่อันนี้เพิ่นจัดขึ้นอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็สามารถเข้าร่วมได้และก็จะมีการจำฮ้องขึ้นกับอนุรักษ์เฝ้านี่แหละเนาะจะมีการจำฮ้องส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นเอาบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานที่ผ่านมาบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้ใส่เข้าในเวียกงานสื่อบ่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปบ่กล้องถ่ายวิดีโอบ่หรือว่าอื่นๆน่ะที่มันเกี่ยวพันนี่แหละอุปกรณ์นี่เป็นจะเห็นในงานนี่เนาะท่านสามารถไปเบิ่งไปชมได้และสิ่งที่สำคัญยังมีโต๊ะจำฮ้องโต๊ะอันข่าวอีกเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ไปแล้วอย่าลืมเราไปถ่ายรูปไว้เป็นทีละหนึ่ง
2: หรือว่าผู้ใดที่มีความฝันน้องๆที่เฮียนสายสื่อมวลชนอยู่แล้วม
3: ี
2: ความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้จะทำรายการหรืออยากจะเดินสายเวียกงานสื่อมวลชนมือกล้องตัดต่อวิดีโออย่างสิบ่ควรพลาดงานนี้เพื่อจะไปเอาความรู้ทักษะให้ตัวเองบางเทื่อเฮียนภาคทฤษฎีมาแล้วอยู่ในงานเพิ่นจะมีผู้ที่อยู่กับเวียกงานสื่อมวลชนบางคนนี่หลายปีบางคนพักบำนาญแล้วแต่ว่ายังมักหาเวียกงานสื่อมวลชนกลับมาเป็นที่ปรึกษาอีกเลยพนักงาน ก็จะว่าอยู่กับเวียกงานสื่อแล้วมีความผูกพันและก็เป็นห่วงเป็นใยบรรดาหุ่นสืบทอดอยากจะให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ถูกต้องที่บูบิดเบือนความเป็นจริงหรือว่าการใช้ภาษาลาวให้มีเสน่ห์การเขียนข่าวให้สั้นกระทัดรัดน่าอ่านน่าเบิ่งน่าซมดึงดูดแต่ว่าได้ข้อความที่ครบถ้วนอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนดีๆที่เพิ่นจะแบ่งปันอยู่ในงานนั้นเน
3: า
2: ะ
3: อ้าวบ่ควรพลาดเนาะอันนี้เป็น13 55อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติเอาท่านผู้ฟังแกนี้ไปนั้นเฮาจะส่งท่านผู้ฟังไปฟังเสียงเพลงก่อนเอาจักส่งเสียงเพลงก่อนเนาะเพราะอยากให้หลายๆทานนั้นได้สร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานมวลซื่นในมือพักพรแบบนี้จัดกิจกรรมอยู่ทั้งไหนอย่าลืมเด้อเนาะทักทายเข้ามาหาโคสุกเลยอยากขอฟังเพลงหยังอยากจะส่งความหักความเพลงผ่านรายการพวกเฮาไปหาทานใดขอได
2: ้เจ้าผ่านรายการของพวกเฮาตอนนี้ยังอยู่น้ำกันครับรายการฮอบฮู้ไปจนฮอดเวลา 19:00 มวลซื่นเสียงเพลงกันก่อนตอนนี้
4: สำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว เพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการรับเงินสดผ่านฟองบริการเพื่อลดทอนความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีก ที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
5: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
4: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes พราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yesบ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: ผ่านไป2ผลงานเพลงหวังว่าคงจะถูกใจตามคำขอที่เป็นขอมา
1: เจ้าถ้าว่ายังบ่ถูกใจอยู่พวกเฮาก็พร้อมที่จะมอบความมวลซื่นนั้นให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตื่มอีกแต่ว่าต้องขอมาเด้อเน
0: า
1: ะบ่ฮู้ว่าท่านอยากฟังเพลงใดนะบางคนอาจจะมักเพลงเก่าๆบางคนอาจจะมักเพลงที่หาก็ประพันธ์ขึ้นใหม
0: ่
1: เพื่อให้เข้ากับอันน่ะเพิ่นเอิ้นว่าสภาพการยกตัวอย่างว่าเอิ้นเอิ้นได้บ่เอิ้นได้บ่จังซี่เนาะ
0: เอิ้นได้สิดีบ
1: ่หรือว่าชวนน้องไปกันอึ้งจังซี่เนาะเออแล้วก็เป็นซีซั่นเสียงเพลงที่ฟังแล้วเป็นศิลป์ฟังแล้วให้เฮาได้ยิ้มนําและมีอีกเพลงนึงน
0: ี่มันก็ไปตามยุคตามสมัยเด้อัน
1: ห
0: ลักซึ่งเว้าเรื่องว่าบทประพันธ์เพลง
1: เจ้า
0: บทประพันธ์เพลงนี้เพิ่นก็จะแต่งให้มันถือเข้ากับยุคกับสมัยกับเหตุการณ์นั้น
1: เจ้าฉะนั้นก็จึงว่าหลายคนนี่สิมักบ่คือกันอารมณ์ก็บ่คือกันเด้บางคนตอนนี้กำลังโซ่
0: จังหวะจังหวะจังหวะอันน่ะเออจังหวะไว้จังหวะซ่าจังหวะแบบซึ้งๆหรือแบบใดก็ได้หมดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าบางทีมีความคิดฮอดห่วงบ้านเกิดจังซี่ก็อยากฟังเพลงเก่าๆเพื่อคิดฮอดบ้านเก่าก็มีเน
0: า
1: ะก็เป็นความมนต์ซื่นเป็นความมากของไผเราแหละอารมณ์แต่ละคนตอนนี้อาจจะบ่คือกันแต่ว่าถ้าผู้ใดที่มีกำลังมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าขาดกำลังใจท้อแท้อ่ะมาฟังกูสุกแล้วกูสุกสิให้กำลังใจสู้ๆเด้อเน
0: า
1: ะ
0: เอาทุกอันเนาะทุกอันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนที่จะได้มากันแน่นอนแหละบางอย่างมันก็บ่แม่นว่าได้มาด้วยความแบบงามเสมอไป
1: เจ้า
0: ถ้าว่าบางคนก็ใส่คำว่าถ้าเฮือบ่ออกเงินก็บ่ได้เพิ่นว่าซั่น
1: อันนี้ก็เป็นแรงใจเป็นกำลังใจนึงเนาะที่เฮาล้มแล้วบ่จมอยู่บนเก่าล้มแล้วก็คือต้องลุกให้ได้
0: เจ้าบางคนก็ให้ข้อคิดว่าเวลาที่เฮาท้อเนาะเวลาที่เฮาท้อเพิ่นว่าให้เบิ่งคนที่ต่ำกว่าเฮาเพ
1: ิ่
0: นว่าเนาะเวลาที่เฮามีกำลังแรงให้เบิ่งคนที่สูงกว่าเฮาอยู่บนใดเนาะเพิ่นว่าเวลาที่เฮามีความท้อนะเฮาต้องคิดว่าโอ้บางเทื่อเฮาคิดว่าปัญหานี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดละมันบ่สามารถแก้ได้มันหนักหน่วงอีหลีแต่บัดนี้กลับคืนขึ้นไปเบิ่งใส่คืนหลังตัวอย่างว่าขออนุญาตเด้อผู้ที่เพิ่นพิการบางคนก็พิการมาแต่กำเนิดบางคนก็พิการด้วย
1: อุปัติเหตุ
0: อื่นๆเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็บ่ได้ลดละความพยายามการนำใช้ชีวิตเขาเจ้ายังดิ้นรนเนาะถึงแม้นว่าบ่มีขาก็ใช้ขาเทียมบางคนนี่ไปบ่ได้เพิ่นก็ยังบืนเนาะอันนี้แหละเห็นป่ะเฮากลับคืนมามีแรงสู้ได
1: ้
0: แล้วเฮาเด้องค์ประกอบในร่างกายของเฮาครบเบิด32แต่เป็นอย่างเขาซีท่อแล้วบ่จังซี่นะเออแล้วเขาจะมีกำลังใจได้เน
1: า
0: ะแล้ววันนี้เวลาที่เออเขาคือว่าเขาซ้ำนี่แหละได้แล้วแหละซ้ำนี่แหละบ่เป็นอย่างดอกคือยกตัวอย่างใส่การเฮียนซะซะเนาะสมมุติว่าเฮียนมาฮอดสั้นมัธยมบ่ก็ได้ละบ่เป็นอย่างดอกบ่เฮียนซ้ำนี่ก็ได้ละสิบ
1: ่
0: ได
1: ้ปิดโอกาสตัวเอง
0: มันจะเป็นการปิดโอกาสตัวเองฉะนั้นอย่าให้ว่าเฮียนแล้วก็อยากเฮียนอีกนะเฮาต้องเบิ่งไปข้างหน้าว่าเบิ่งที่ผู้ที่เขาประสบผลสำเร็จเด้เนาะก็บ่หมายความว่าคนที่เฮียนหน่อยแล้วจะบ่ประสบผลสำเร็จแต่ก็บ่หมายความว่าคนที่เฮียนสูงแล้วจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดนะถ้ามันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
1: คือเพิ่นว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า
0: เน
1: า
0: ะ
1: ซั่นต้องได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงจะเฮ็ดให้เฮานั้นมีการพัฒนานั่นแหละเนาะหรือว่าได้ของฮู้ใหม่ๆที่หลากหลายกันเข้ามาเอาตอนนี้พวกเฮาส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในตอนนี้มวลซึ้งเสียงเพลงได้เพิ่มเติมอีกพวกเฮาอยากเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างท่านกับท่านผู้ฟังในการขับขี่เดินทางอยู่เนาะหรือว่าเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook เองก็ดีเน
0: า
1: ะก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลย
0: สำหรับท่านใดที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบเงินต่างๆของทสว.อาจจะได้ไปฟังจากสปอตโฆษณาแบบละเอียดเลยว่าจะว่ามีอันน่ะบ่วงเงินได้แดแล้วบ่วงเงินแต่ละบ่วงเงินนี่เฮ็ดเท่าไหร่เด้ไผได้จะได้เน
1: า
0: ะไปฟังรายละเอียดแล้วพร้อมกันนั้นจะส่งท่านไปรับฟังก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วกับข้อสุริยะสุดท้ายของรายการกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสว.ก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SME ที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: ส
2: ำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
3: ไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: ท่านผู้ฟังตอนนี้เบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีไล่หลังแล้วอนุรักษ์เห็นทีจะต้องได้จากลาแต่ว่าลากันมื้อนี้เฮากับพบกันในมื้อหน้าเนาะในการพวกเขามาพบกันเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 18:00 นค่ะเวลา 19:00
1: นวันนี้เขาต้องขอขอบใจทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจมิตรรายการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติที่ตามรับฟังและรับชมรายการพวกเฮา
0: เจ้าพร้อมเดี๋ยวอันนี้ก็ขอขอบใจกับธนาคารห่วงพัฒนามหาชนหรือว่า GDB ในการสนับสนุนรายการพวกเฮามาโดยตลอดพบกันใหม่ในทิศหน้าสําหรับทิศนี้ทั้งคุณสุทุสงพร้อมกับทีมงานขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วย1เสียงเพลงอาจจะจบหรือบ่จบเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าหมอตอนนี้คุณสุทั้ง2พร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงถือโอกาสลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดพิธีเผยแพร่กฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศสำเร็จการประกาศสั่งตั้งตาแสงได้379ตาแสงกว่า60กว่าส่วนห้อยกรมตำรวจเศรษฐกิจมั่งขบวนการเปิดเว็บไซต์ลินการพนันออนไลน์กักตัวคนไทยได้42คนมอบให้ทางการไทยไปดำเนินคดีองค์การติดตามกวดกาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปิดเผยว่าเอรบตะเวนตกประสบกับเดือนมิถุนาที่ฮ้อนที่สุดคณะกรรมการโอลิมปิกสากลยกเลิกการลงโทษต่อคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ขึ้นในวันที่10กรกฎนี้มีท่านเล็กหลายศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งบรรดาสหายคณะประจำพรรคกรรมการพรรคกระทรวงคณะพรรคหักฐานและพนักงานลักแรงเข้าห่วมท่านเล็กไหลศิวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์การจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้กฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ได้รับการจัดตั้งผันขยายเข้าในทุกโครงเขตเวียกงานในแขนงโยธาธิการและขนส่งให้ถูกต้องครบถ้วนทันการและมีความเป็นเอกภาพในทั่วองค์คณะพรรคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพื่อในการจัดตั้งทุกขั้นสมาชิกพรรคทุกสหายได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อย่างถูกต้องและเข้มงวด
2: กระทรวงเฮาได้สำเร็จการจัดตั้งเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคคันกระทรวงในวันที่16มีนาปี2016ถือว่าเป็นบาดก้าวทำอิฐในการจัดตั้งพันขยายมติดังกล่าวแต่ในมื้อนี้พวกเฮาได้ค้นคว้าและเสื่อมซึมกฎระเบียบของพรรคและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบสมัยที่12ให้เข้าใจอย่างชัดเจนลึกซึ้งสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียงงานตัวจริงของตนก็คือของแต่ละหักฐานพรรคให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงและให้มีผลสำเร็จเพราะพวกเฮายังมีภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงนักนวงในยาวนานของพรรคเฮาแม้นสืบต่อยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มีหลักการของพรรคนำพาทั่ววงส้นทางศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องภาษาประเทศชาติและมาพ้นโครงการปฏิวัติไว้ให้มันคงสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแห้งลึกซึ้งในหอบด้านให้แก่การบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอย่างนักแน่นเฮ็ดให้ประชาชนทั้งมีพาสุขประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นนี่ประชาธิปไตยยุติธรรมและศีวิไล
1: กองประชุมได้ตีราคาสูงต่อบรรดาสหายคณะบริหารงานพรรคกระทรวงคณะพรรคบรรดาหักทานและพนักงานลักแรงของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ได้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำเห็นต่อกับเนื้อในกฎระเบียบพรรคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่ดีมีเนื้อในสำคัญลึกซึ้งเพื่อนำไปค้นคว้าซีนำจัดตั้งปฏิบัติอยู่คันหักทานของตนในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังเอกสารกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12คำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่303เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12และมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12
0: วันที่10กรกฎนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศทานพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของทานเฟลิปเปเดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเอสปายประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่บางกอกราชอาณาจักรไทยในโอกาสนี้ทานพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ได้แสดงความยินดีและชมเชยทานทูตเอสปายที่ได้สำเร็จหน้าที่อันมีเกียรติของตนอย่างจบงามในระยะการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการสืบโตส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพที่มีมาดุนานและการความมือที่ดีระหว่างลาวและเอสปายนับตั้งแต่การสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตในวันที่20มีนา1964พร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจต่อการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของเอสปายผ่านสหภาพเอโรปในแขนงการพัฒนาชนบท ซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงและเพื่อส่งเสริมการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี2026นี้พร้อมด้วยกันนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้สุขโยกการร่วมมือ2ฝ่ายในหลายแขนงการบริมสิทธิ์ของลาวเป็นต้นแม่นด้านการศึกษาสาธารณสุขและการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกพร้อมทั้งเน้นหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำคันสูงของ2ประเทศการผัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโอกาสนี้ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก้าวเกียมในการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกวานครั้งที่3ที่จะจัดขึ้นในวันที่14-18กันยาปีนี้ภายใต้หัวข้อเล็งความคืบหน้าสู่โลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานและเสื้อเชิญคณะผู้แทนของแอสปายเดินทางมาเข้าร่วมในโอกาสเดียวกันนี้แอสปายได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวรวมทั้งแขนงการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเห็นให้การปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประกอบส่วนในการสุขยุ่งส่งเสริมสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและแอสปายให้นับมือนับเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
1: มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแซงได้ทั้งหมด379ตาแซงความเอา60กว่าส่วนห้อยของจำนวนตาแซงทั้งหมด621ตาแซงความเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหำห้องตัวจริงของการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแซงโตมาแขวงลำพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแซงมาเป็น52ตาแซงท่านกองพลไสยจักรห้องหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสั่งตั้งตาแซงแมนปฏิบัติตามมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองด้วยการปรับปรุงระบบการปกครองขึ้นใหม่โดยการสร้างตั้งตาแซงซึ่งเป็นองค์การบริหารงานขั้นลุ่มสุดขององค์การปกครองท้องถิ่น
3: หมายถึงว่าในการจัดตั้งตาแซงนั้นเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติ05ของคณะบริหารงานสุขภาพที่เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองเนาะการอนาปรับปรุงระบบการปกครองถิ่นขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นการให้มีตาแซงซึ่งเป็นการปกครองการลุ่มสุดและให้มีบ้านการจัดตั้งสุมซ้นฮะหลังจากนั้นทางคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคก็คือทางกระทรวงภายในในเมื่อก่อนก็ได้มาพันขยายจากมติตัวนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญเนาะเป็นกฎหมายว่าการปกครองท้องถิ่นและการนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เป็นบ่อนอิงให้กับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแซงซึ่งอยู่ในกฎหมายก็ได้กำหนดชัดเจนว่าคณะกรรมการปกครองตาแซงในแม่นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดของการปกครองท้องถิ่นกันหมายความว่ามีพละบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐรอบด้านและนอกระดับการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันสาธารณสุขป้องกันความสงบปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามการแม่นการคุ้มครองอันนั้นแม่นหน้าที่ของตาแซงหมายความว่าตาแซงอันแม่นองค์การปกครองแม่นการบริหารการท้องถิ่นหมายความว่าแม่นว่าบางคนว่าตาแซงมันแม่นกลุ่มบ้านอันบอนว่าแม่นบ้านใหญ่อันบออีกต่างอันนี้นั่นตาแซงอันแม่นขั้นหนึ่งของการปกครองเฉพาะประชาชนเรียกพร้อมด้านคล้ายๆที่เป็นขับเมืองน้อยหนึ่ง
1: ท่านกองพลไสยจักรให้ฮู้ตื่มว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองหนึ่งมี4ตาแซงเมืองที่มีจำนวนตาแซงน้อยที่สุด2ตาแซงมี5เมืองคือเมืองทงมีไซแขวงเสนบุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงแม่จันเมืองล่องแจ้งและเมืองห่มแขวงเสนสมบูรณ์ส่วนเมืองที่มีตาแซงหลายที่สุด7ตาแซงคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเสโปนแขวงสวรรณเขตเฉลี่ยตาแซง1มี11บ้านขึ้นกับฮับพิโซปัสกร11,900คน
0: โดยปฏิบัติที่ซีนำของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็คือกรมใหญ่ตำรวจกรมตำรวจเศรษฐกิจได้ซีนำนำพาอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดในการสุ่มใส่สกัดกั้นต้านและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมหรืออาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ก็คือการปราบปรามขบวนการกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการลิ้นการพนันทางออนไลน์ต้องห้ามเพื่อนำเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในวันที่10กรกฎนี้ที่ด่านสากลความมิตรภาพลาวไทย1นครหลวงจันทน์หนองคายกรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ส่งมอบกลุ่มแก๊งให้บริการตอบเสร็จ เว็บไซต์พนันออนไลน์ต้องห้ามสัญชาติไทยจำนวน42คนหญิง32คนให้ทางการไทยไปดำเนินคดีในโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกมอบหับตัวผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวฝ่ายลาวแมนทานพันโทคำไพฑูรย์ลอวันเหงียนห้องหัวหน้ากรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบและเซ็นหับฝ่ายไทยแมนทานพันโทที่ยาสาพัดลุงสีภูมานกูลห้องผู้บังคับการกวดคนเข้าออกเมืองสี่ประเทศไทยซึ่งมีคณะพิสอบทั้งสองฝ่ายเข้าหวมเป็นสักขีพยานกลุ่มแก๊งดังกล่าวถูกกักตัวได้ในวันที่7กรกฎาคมนี้โดยกรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ประสานสมทบกับอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดค้นบ่อนพักเสาแห่งหนึ่งอยู่บ้านธนาเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์พบเห็นคนไทยจำนวน42คนหญิง32คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใส่เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดมีจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน22หน่วยจอคอมพิวเตอร์จำนวน6จอโทรศัพท์มือถือจำนวน104หน่วยและเครื่องอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งการกระทำของพวกเกี่ยวแมนผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวเป็นต้นแมนผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ในสถานะการลิ้นการพนันที่ต้องห้ามดังนั้นจึงขอฝากเตือนทุกคนในทั่วสังคมจงมีสติต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีและห้ามลิ้นการพนันทางออนไลน์ทุกประเภทเว็บการพนันทางออนไลน์แม่นการลิ้นเกมการเดิมพันต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเซ็นหวยคาสิโนบาคาร่าสล็อตการพนันบานเตะและการพนันอื่นๆซึ่งมีผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยในสังคม
1: ปัจจุบันแขวงสมณเขตได้ทำการยกระดับหลายด้านในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเขตให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงสามารถเข้าถึงตานางสาธารณสุขกว่าเกือบห้อยส่วนห้อยดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าภายใต้การนำพาซี่นำอย่างไกลชิดของคณะผักคณะนำแขวงสวรรณเขตเว้ารวมบ่เฉพาะคณะนำแผนกสาธารณสุขแขวงเฮ็ดให้พื้นฐานโครงรางด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นเก่าๆโดยเฉพาะระบบการบริการคนเจ็บอาคารสถานที่ปิ่นปัวคนเจ็บเป็นต้นห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองได้รับการก่อสร้างให้มีความทันสมัยมีห้องปิ่นปัวสุขเสริญที่มีคุณภาพบุคลากรการแพทย์หมอได้รับการยกระดับด้านความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและอื่น
4: ๆสำหรับผลสำเร็จทางด้านอื่นๆเนาะในเรื่องการบริการของคณะการเจ็บเป็นนี้เฮาก็ประสบผลสำเร็จได้เนาะในห้องหมอแขวงของเฮานี่ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการนำแข่งก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการปรับปรุงในสิ่งที่บ่ทันแทนเหมาะเส้นว่าเรื่องของ ICU บ่ของสุขเสริญบ่ได้มีการพัฒนาดีขึ้นเนาะแต่ก็นอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กทางของหมอแขวงก็ได้ปรับปรุงของสุขภาพเด็กแดงของเกิดลูกก็ถือว่ามีการช่วยเหลือจากองค์การสากลตัวนี้และก็พวกเฮาจะใส่ในเรื่องการเรียนงานหาดี1พอใจนี่แหละเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบเสียว่าห้างเสียงของประชาชนนี่ลดลงเนาะยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่เป็นปัญหาร่วมปัญหาร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเฮาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเฮาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในระดับของหมอแกงไปจนถึงของหมอเมือง
1: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตัวซีโบกในระยะผ่านมาที่ติดพันกับเวียกงานสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตสามารถปฏิบัติได้9ตัวซีโบกสำเร็จโดยพื้นฐานในจำนวนทั้งหมด11ตัวซีโบกมีเพียงแต่2ตัวซีบวกเท่านั้นที่ยังบ่ทันได้เฮ็ดสำเร็จโดยเฉพาะตัวซีโบกด้านการซักยากันพยาธิและตัวซีโบกด้านอัตราการส้มใส่น้ำสะอาดคาดว่าในปีนี้จะจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จโดยพื้นฐาน
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: วันที่9กรกฎนี้ทานคำโพยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสภากรรมการลาวลงสุงยู่เวียกงานอยู่แขวงจำปาสักและได้พบปะโอลมกับคณะบริหารงานสภากรรมการแขวง

0: บาทนำพาเวียกงานกรรมบาลปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมของส้นสันกรรมกรพัฒนาสีมือแห่งงานให้เข้มแข็งหอบด้านติดพันกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในยามใหม่ซึ่งแม่นหัวข้อสำคัญและเป็นแนวขีดสีนำของกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่เก้าเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ไปตามทิศทางและจุดหมายดังกล่าวต้นต่อแม่นยุคสูงบทบาทการนำพาเวียกงานกรรมบาลลาวปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมของส้นสันกรรมกรพัฒนาสีมือแห่งงานให้เข้มแข็งหอบด้านติดพันกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในยามใหม่พร้อมกันนี้สหายยังหนินนักให้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายสู่ส้นแต่ปี2026หา2030ให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นต้นแมนสู่ส้นจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5ของสหพันธ์กรรมบาลลาว2026หา2030ปภิษฐ์ศรีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ประสัก
1: เมื่อบ่ดลผ่านมานี้ที่ห้องประชุมห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจอมเพชรแขวงหนองพะบางจัดพิธีเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างและซ่อมแปลงส่วนรับประทานห้วยหางบ้านน้ำหางระหว่างห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจอมเพชรกับบริษัทสุขสาวงก่อสร้างขวดทางและส่วนรับประทานจำกัดมีทานสอนเพชรพงสุธิประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยผู้ต่างนาแขนงส่วนรับประทานแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างนาบริษัทสุขสาวงก่อสร้างขวดทางและส่วนรับประทานจำกัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ในพิธีผู้ต่างหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองได้ผ่านเนื้อในสัญญาหับเมาก่อสร้างโครงการในสปปรุงและยกระดับระบบส่วนรับประทานให้มีความเข้มแข็งสามารถสนองน้ำเข้าสู่เนื้อที่การผลิตได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องช่วยหลุดพ้นผลกระทบจากภัยแห้งแล้งสร้างเงินไขให้ประชาชนสามารถขยายการผลิตกสิกรรมและยกสูงไหลหับของครอบครัวจากนั้นต่างหน้าทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามสัญญาตามระเบียบการตอนท้ายทานซ่อนเพชรพงสุธิได้เน้นหนักถึงความสำคัญของโครงการที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการผลิตกสิกรรมของท้องถิ่นพร้อมทั้งเฮียกฮ้องให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติการก่อสร้างตามแบบแผนรับประกันให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการรับประกันคุณภาพความปลอดภัยและให้สำเร็จตามกำหนดเวลาเพื่อให้โครงการสามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
1: พิธีเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการลงทุนพัฒนากสิกรรมและเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศจัดขึ้นเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ที่ห้องประชุมแผนกการเงินแขวงบริคำไซโดยมิทานบุญเลี้ยงดวงสะเภาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาแผนกการอมข้างแขวงองค์การปกครองเมืองบริคันตลอดฮอดคณะอำนวยการบริษัทผู้ลงทุนพัฒนาเข้าร่วม
3: บริษัทปักสันเทศเดอร์ขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวแมนมีความต้องการพัฒนาโครงการลงทุนพัฒนากสิกรรมและเลี้ยงสัตว์สร้างตั้งฟาร์มเลี้ยงงัวพันธุ์เพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศในจำนวน150เฮกตาร์อยู่เขตบ้านน้ำปาเมืองบริคันมาฮอดปัจจุบันบริษัทดังกล่าวมันมีความพร้อมในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการได้ถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อเนื้อใส่เหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและทวงทันตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในพิธีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆยังได้ลงนามสินบทบันทึกร่วมกันในการลงนามเซ็นสัญญาในครั้งนี้ตั้งหน้าองค์การปกครองแขวงบริคำไซให้เกียรติลงนามเซ็นโดยเมนทานเกียววิลาทิพดาลาหัวหน้าองค์การคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นแขวงเซ็นร่วมกับท่านนางเกษณาสิทธะวงศ์อำนวยการบริษัทปากสันเทรสเดอร์ขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวเซ็นในนามผู้ลงทุนพัฒนาโดยมีท่านแสงจันทร์คำประเสริฐตั้งนาแผนกการเงินแขวงท่านอุทธรสีหาดวงปัญญาตั้งนาแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและท่านท้องไปท้องใสตั้งนาองค์การปกครองเมืองบริคันห่วมลงนามสินปิ่นสักขีพิญญาณฝ่ายรัฐพร้อมนั้นยังมีตั้งนาบริษัทห่วมลงนามสินปิ่นสักขีพิญญาณฝ่ายบริษัทโดยมีท่านบุญเลี้ยงดวงสะเภาทองห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยเขกทึกเซินจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าห่วมปิ่นสักขีพิญญาณเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบริคำไซ
1: เมื่อบดลผ่านมานี้อยู่สโมสรใหญ่แขวงเสกงทางสุริยาแก้วพิลาวงประธานกวดกาคณะบริหารงานเซ้านุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้พบปะโอลมเซ้านุ่มแขวงเสกงโดยมิทาน แสงโนภามิก

0: ดาวงเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงเสกกองพร้อมด้วยคณะและสมาชิกสาวหนุ่มอ้อมข้างแขวงเข้าร่วม
1: โอกาสนี้ท่านสุกัญญาอินทวงศ์หัวหน้าหองการคณะสาวหนุ่มแขวงได้ยกให้เห็นว่าใน6เดือนผ่านมาสาวหนุ่มแขวงเสกกองได้นำพาจัดต่างปฏิบัติมติ9ของผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศและมติ7ของสาวหนุ่มแขวงเสกกองติดพันกับจิตใจ4บุกทะลุขอแข่งขันหักศาสตร์และพัฒนาเวียกงาน3สร้างขอแข่งขัน4บุกของสาวหนุ่ม3ตี4หูของเยาวชนและ2วาระแห่งศาสตร์อย่างเป็นกระบวนการฝึกฝืนเฮ็ดให้การจัดต่างปฏิบัติสาวหนุ่มเยาวชนได้รับการปรับปรุงเติบใหญ่และเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆได้เอาใจใส่เผยแผ่เสื่อมซึมมติคำสั่งระเบียบกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่ติดพันกับมวลเสือของศาสตร์ของภาคให้แก่พนักงานสมาชิกภาคสาวหนุ่มเยาวชนโอกาสนี้ท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์ห้องเลขาประธานกวดกาคณะบริหารงานสาวหนุ่มปัตตชนปฏิบัติลาวก็ได้ย่องย่อส้มเสยต่อผลงานที่ยอดได้พร้อมทั้งได้สีน้ำให้คณะบริหารงานสาวหนุ่มและสมาชิกสาวหนุ่มทั่วแขวงสืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดสมาชิกสาวหนุ่มวัยหนุ่มให้รับรู้เข้าใจต่อแนวทางของพรรคแผนนโยบายของรัฐและสภาพการต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งส่งเสริมให้โอกาสสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยความสะดวกเพื่อเฮ็ดให้สาวหนุ่มเยาวชนได้เข้าถึงระบบการศึกษาโดยนำใส่เทคโนโลยีและหันเป็นดิจิตอลสืบต่อพุกระดมเต่าโฮมความสมัครีสาวหนุ่มให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: เมื่อผู้ดลผ่านมานี่กองบัญชาการทหารแขวงอัตปือจัดกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหวซีนำนำพาหอบด้านประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ภายใต้การเป็นประธานของพันโทบุญยงแก้วมณีเลขาคณพรรคหักฐานห้องเทคนิครักษาการหัวหน้าห้องเทคนิคกองบัญชาการทหารแขวงอัตปือมีคณพรรคคณบัญชา5ห้องและผู้ต่างหน้าบรรดาแผนกการเข้าร่วม
2: สายพันโทสำลานวรกุมารคณพรรคหักฐานหัวหน้าแผนกแผนการห้องเทคนิคขึ้นผ่านบทสรุปตีราคาขึ้นเวียงานหอบด่านในการสีน้ำน้ำผ้าของห้องเทคนิคประจำ6เดือนต้นปี2026และวางทิศทางเป็นการ6เดือนท้ายปี2026ตลอดระยะ6เดือนผ่านมาคณะพรรคคณะบัญชาห้องเทคนิคได้ถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองและพันธุ์แนวคิดให้พนักงานครบในทุกโครงเขตเวียกงานสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียกงานที่กรมราชการมอบหมายให้เห็นว่าพนักงานครบภายในห้องเทคนิคมีความเฮาหันต่อหน้าที่เวียกงานของตนสามารถนำพาบรรซาได้ดีเท่าที่ควรและมีผลสำเร็จในหลายเวียกงานเป็นตนแมนนันยะ6เดือนได้ซ่อมแป้งรถทั้งหมด16คันได้กดกาพาหนะและขึ้นแผนบูรณะซ่อมแป้งจำนวน13คันได้ต่อทะเบียนป้ายรถนำกรมวิชาเฉพาะ13คันได้รับเครื่องนำกรมคุ้มครองอาวุธกระสุน1ครั้งและได้จ่ายเครื่องให้บรรดาคมกอง10ครั้งนอกจากนั้นยังได้บรบัดพัดเสร็จอาวุธกระสุนเป็นประจำทั้งนี้ก็เพื่อหาประกันท่านกับความอยู่ห้องต้องการของหลายที่เวียกงานในกองประชุมยังได้ผ่านขอตกลงว่าด้วยการย่องย่อผลงานประจำปี2565และได้มอบใบย่องย่อคันกองบัญชาการคันห้องการเมืองให้กรมกองลมูและบุคคลดีเด่นอย่างสมเกียรติโอกาสเดียวกันนั้นยังได้รับฟังการผ่านมติขอแข่งขัน6เดือนท้ายปี2566และบรรดาแผนการที่ขึ้นครับก็ได้กันขึ้นจับมือรับห้องเอามาที่ดังกล่าวเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว
3: ้สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
4: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุกยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าองค์การติดตามกวดกาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสภาพยุโรปรายงานว่าเดือนมิถุนายนผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับยุโรปตะวันตกและเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดอันดับ2ของโลกโดยยุโรปตะวันตกได้ประสบกับคลื่นความร้อนที่ทำลายสถิติในระหว่างเดือนดังกล่าวและมีอุณหภูมิเฉลี่ยเกือบ21องศาสูงกว่าระดับเฉลี่ยสำหรับระยะปี1991หาปี2000หลายกว่า3องศาและสูงกว่าสถิติที่เคยมีมาสำหรับเดือนมิถุนายนปี2025บทรายงานระบุว่าคลื่นความร้อนที่เพลามไปทั่วยุโรปในท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมาเกิดขึ้นเพียงแต่ 2-3 อาทิตย์หลังจากคลื่นความร้อนหุนแรงในเดือนพฤษภาซึ่งโตมามีคลื่นความร้อนอีกครั้งหนึ่งในต้นเดือนกรกฎนี้โดยขึ้นความร้อนในเดือนมิถุนาได้ทำลายอุณหภูมิสูงสุดทั้งประจำเดือนและสูงสุดตลอดการในหลายประเทศของยุโรปเหตุให้มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความร้อนซึ่งเน้นให้เห็นถึงความถี่และความหุนแรงที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ความร้อนที่หุนแรงในยุโรปและทั่วโลกในทั่วโลกอุณหภูมิหน้าดินเฉลี่ยในเดือนมิถุนาปี2026แม่นเกือบ17องศาสูงกว่าระดับเฉลี่ยของเดือนมิถุนาระหว่างปี1991หาปี2020อยู่ที่ 0.56 องศาและเป็นอันดับที่2ห้องจากเดือนมิถุนา2024เห็นให้เดือนดังกล่าวเป็นเดือนมิถุนาที่ร้อนที่สุดอันดับ2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูล
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อบดุลมณีคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศว่าได้ยกเลิกการโจสิทธิ์การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวซึ่งหมายความว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลอย่างเต็มที่ท่านนางคริสตี้โคเวนทีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าสามารถหับประกันให้นักกีฬาทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกโดยบ่ต้องแบกหับความรับผิดชอบต่อการกระทำของรัฐบาลประเทศเขาเจ้าหลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างรัสเซียและอูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2022คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้โจสิทธิ์การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวในหลายปีผ่านมาซึ่งเฮ็ดให้นักกีฬารัสเซียสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลเพียงแต่ในฐานะนักกีฬาบุคคลที่เป็นกลางเท่านั้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและสมภวันมวงไสอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดิน

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักในมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: เป็นคนเจ้าจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ล้ำสูงกิ่งง่าสาขาเขียวโฮมเย็นเป็นผัวจงยืนยองงอยตั้งแคมทางบอนค้นเที่ยวอย่าเมื่อแดดแก่กายคนนั้นพึงคุณทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังแดกแพงทุกทานมาพบกับทานผู้ฟังเช่นเคยในรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์ทางระบบ AM สำหรับเวลาก็แมน 10:50 น.ออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.หา 20:00 น.ท่านก็สามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้แล้วก็เกี่ยมใส่กล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนครั้งที่1พวกเราจะนำเสนอบทเวียกงานสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งสื่อมวลชนเป็นกำลังแห่งสำคัญในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางและนโยบายของพรรคของรัฐสร้างความหักชาติเคารพกฎหมายและส่งเสริมการพัฒนาสังคมเวียกงานสื่อมวลชนแม่นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมีบทบาทเป็นเครื่องมือที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พรรครัฐเฮ็ดหน้าที่โฆษณาศึกษาอบรมน้ำใจหักชาติหักระบอบใหม่ระบอบประชาธิปไตยและสร้างสติเคารพกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนฮู้อนุรักษ์หักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาดก้าวขยายตัวมาฮอดปัจจุบันแขนงการสื่อมวลชนได้มีการพัฒนาตัวเองทางด้านปริมาณและคุณภาพบรรดาพหนะสื่อมวลชนได้นำใส่วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารทันสมัยสามารถส่งข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ออกสู่ภายนอกของต่างประเทศได้อย่างว่องไวทันการและกว้างขวางกว่าเก่าเหตุให้มาตรฐานและคุณภาพของเวียกงานสื่อมวลชนได้รับการพัฒนายกระดับขึ้นเป็นเก้าๆในระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติประธานไก่โซนพรมวิหารได้กล่าวว่าเวียกงานแถลงข่าวโฆษณาวัฒนธรรมก็มีบาดก้าวขยายตัวใหม่พวกเขาได้เอาใจใส่การขยายหนังสือพิมพ์ปฏิวัติดัดแปลงเวียกงานกระจายเสียงเสิร์ชสู่ลักษณะศึกษาอบรมซีนำมหาชนของหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงให้สูงขึ้นเทือละก้าวเหตุให้เวียกงานเหล่านี้เข้าสู่เป้าหมายต่างๆและได้ลึกซึ้งกว่าเก่าประธานไก่สนพรมวิหารได้เอาใจใส่ต่อการปรับปรุงเวียกงานโฆษณาข่าวสารให้ทะลุลวงแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเพิ่นกล่าวว่าแขนงการแถลงข่าววัฒนธรรมแต่ศูนย์กลางลงถึงแขวงเมืองต้องกำแน่นและนำใส่บรรดาพาหนะที่เฮ็ดเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมให้ดีกว่าเก่าเซนวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์ใบข่าวการพิมพ์จำหน่ายกล่องศิลปะวรรณคดีหุ่มเงาและอื่นๆเฮ็ดให้พาหนะต่างๆเหล่านั้นสามารถรับใช้ประชาชนได้เป็นอย่างดีและทั่วถึงเป็นต้นแมนหับไส้การออกแห่งงานผลิตการสู่หบและเขตสนศาสตร์สนั้นภาคเฮาบ่ว่าเวลาใดของการปฏิวัติก็เอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนโดยถือเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นเวทีโฆษณาอบรมขนขวยและจัดตั้งประชาชนเป็นวิธียุทธศาสตร์อันหนึ่งและถือเป็นสนามหบแนวคิดวัฒนธรรมในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารในมติ ฉบับเลขที่36ทับกมสพก็ได้เว้าแจ้งเกี่ยวกับทัศนะของพรรคว่าสื่อมวลชนของพวกเฮาในฐานะเป็นหนังสือพิมพ์ปฏิวัติที่ได้กำเนิดในขบวนการต่อสู้ของประชาชนและเติบใหญ่ตามการเติบโตและไซสนะของการปฏิวัตินั้นได้กลายเป็นสื่ออันสำคัญที่สุดระหว่างพรรคกับประชาชนที่ทั้งเป็นผู้นำเอาแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนทั้งเป็นผู้นำพาเอาความคิดความเห็นความมุ่งมาตรปรารถนาของประชาชนมาส่งเสียงให้พรรคได้รับทราบย้อนเห็นความสำคัญต่อเวียกงานสื่อมวลชนดังนั้นในมติของกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละสมัยจึงได้ตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวพร้อมทั้งกำหนดทิศทางแผนการเพื่อพัฒนาเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนให้ถูกต้องสอดคล้องกับยุทธพิเศษของแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นต้นมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรคได้ระบุว่าส่งเสริมบทบาทเวียกงานแถลงข่าวโฆษณาและสื่อมวลชนในการเฮ็ดให้ทั่วสังคมมีมณจิตและอุดมคติรวมเป็นอันเดียวกันในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติขแขนงแถลงข่าวและสื่อมวลชนต้องยึดมั่นในทัศนะของพรรคยึดมั่นในความเป็นจริงและเป็นเครื่องมืออันแหลมคมทางด้านการเมืองแนวคิดเป็นทางนักโฆษณานักขนขวายมหาชนเป็นนักจัดตั้งรวมหมู่และเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยมหาชนมติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคได้วางทิศทางในโตหน้าสำหรับสื่อว่าพัฒนาเวียกงานแถลงข่าวและวัฒนธรรมตามทิศหันไปสู่คุณภาพและทันสมัยเทละก้าวเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคเป็นเวทีแสดงความเฮียกห้องต้องการของประชาชนบทรายงานการเมืองโตกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคได้ระบุว่าสร้างระบบสื่อที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งและสามารถปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้าในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนองบรรดาข้อมูลข่าวสารอันจำเป็นในการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดเห็นอันสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบวงไวชัดเจนถึงแนวใดก็ดีเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนเป็นพาหนะที่สำคัญในการเข้าถึงและหันเป็นสภาพแนวคิดดั้งเดิมของประชาชนและต้านกลอุบายอันเหล็กแหลบของอิทธิกำลังปรปักษ์พร้อมนั้นยังมีบทบาทในการเต้าโฮมความสมคีปองดองเสริมขยายประชาธิปไตยสร้างทัศนะลักมันและความเสื่อมั่นต่ออุดมคติและการนำพาของพรรคโฆษณาปลุกระดมประชาชนบรรดาเผ่าเข้าร่วมการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือปลุกระดมคนขวายประชาชนเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราหันเปลี่ยนเศรษฐกิจธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจสินค้าปลุกระดมทั่วปวงชนเฮ็ดหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบดึงดูดเอาการร่วมมือการช่วยเหลือและการลงทุนจากต่างประเทศแนวใดก็ตามในยุคดิจิตอลซึ่งมวลชนยังมีบทบาทในการสร้างความสามัคคีต้านข่าวบิดเบือนส่งเสริมประชาธิปไตยและปลุกระดมประชาชนเข้าร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติดังนั้นการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน ให้ทันสมัยและมีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยืนยงอันนั้นก็แมนเวียกงานสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้ง
2: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

ือมนตนแมนผู้กล้าปากออกแสงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: กาเซนเคยมื้อนี้รายการท่องถิ่นดินลาวก็จะนำเสนอบท
1: ฮงฮอยในอดีตของบรรดาเผ่าทางภาคเหนือแควงหลวงน้ำทาตั้งอยู่ทางภาคเหนือของลาวมีสายแดนติดจอดกับประเทศเวียนมาและประเทศจีนซึ่งเป็นจุดทางผ่านของบรรดาประเทศอ้อมข้างอันสร้างแรงหับในการประกอบสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและมีหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่ภายในแควงซึ่งมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมีห้องหอยประวัติศาสตร์จากสงครามในสมัยก่อนเมืองสิงเป็นเมืองอูเข่าอูป่าของแขวงหลวงน้ำทาในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาเป็นสถานที่โดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ปุริยสถานและสถาปัตยกรรมทางด้านศาสนาแบบเผ่าไตลือนอกจากนี้เมืองสิงยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชนเผ่าไตลือนำอีกและเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาลาวเดิมหมวดภาษาไตก็คือชาวไตลือที่มีถิ่นฐานอยู่ทางภาคใต้ของแขวงยูนานประเทศจีนห่างจากตัวเมืองสิงเพียง10กิโลเมตรฉะนั้นชาวไตลือที่ดำรงชีวิตอยู่ลาวจึงได้ขนานนามว่าเป็นสายเลือดวัฒนธรรมแบบไตลือแท้ๆที่อยู่ในท้องถิ่นเดิมของบรรพบุรุษถึงแม้ว่าเมืองสิงมีชาวไตลืออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแต่นอกเมืองไปยังมีชาวเผ่าอื่นๆอีกส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหลายเผ่าชนต่างๆได้แก่ชนเผ่ามงกึมมุไตเหนือไตดำไตแดงยวนลืออีโก้มูเซอร์และเผ่าอื่นๆชนเผ่าไตลือมักจะตั้งถิ่นฐานอยู่เลียบเคมภูถ้าหากได้มายังเมืองสิงห์แล้วท่านสามารถเดินทางมาสัมผัสถึงธรรมชาติซึ่งแต่ละพื้นที่อยู่บ่ไกลกันวัดหลวงบ้านเสียงใจตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนสายหลักในเมืองและใกล้ๆกับแคมแม่น้ำซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อลือนามทางพระพุทธศาสนาแบบฉบับไตลือภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองซึ่งได้ถูกรักษาไว้และฮิภูมิประวัติศาสตร์เรื่องราวสิ่งของและเครื่องใช้ของชนเผ่าต่างๆพร้อมกันนั้นยังมีพระธาตุเจียงตึงซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมาแต่ดนนานตั้งอยู่ทิศใต้ของตัวเมืองที่เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมสูงประมาณ10เมตรตั้งอยู่เนินภูสูงที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาล้านสร้างทุกๆปีในวันเพ็งเดือน12ชาวเมืองจัดงานฉลองขึ้นทุกๆปีและได้จัดเป็นงานใหญ่ประจำปีงานบุญประจำปีพระธาตุเมืองสิงห์ซึ่งได้จัดขึ้นในท้ายเดือนตุลา5เดือนพฤศจิกเป็นงานบุญที่สำคัญโดยได้มีการกะเกียมเข้าป่าอาหารของแต่ละเผ่าซึ่งแต่ละปีจะแตกต่างกันในการแต่งกายของไผ่ลาวและมีการเฉลิมฉลองอย่างเบิกบานมวลซื่นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้ามาเที่ยวพักเซาเพื่อเดินทางไปบ่อแก้วอุดมไซและหลวงพระบางและนอกจากนั้นก็ยังเดินทางไปประเทศจีนและเบียนมาคงเขตนี้ยังมีสถานที่เที่ยวสมหลายบนมีเขตอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่เว้าได้ว่าเป็นศูนย์รวมของหลายชนเผ่าก็ว่าได้นอกจากนั้นยังมีศูนย์หัตถกรรมประจำแขวงน้ำอีกอันนั้นก็แมนห้องห้อยในอดีตของบรรดาเผ่าทางภาคเหนือ

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี่เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

ังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการท่องถิ่นดินลาวผ่านไปมาฮอนนี่ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปสบายดี

0: ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแผ่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
1: สวงอุทรปากคนกายยาบ้านเฮาบ่เป็นสิ่งนี้ทงกวาง
2: เพิ่มทวีบทบาทการนภาของภาคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 16:30-17:00 นสำหรับระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นออกอากาศเวลา 20:00-20:30 นาทีนอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lhr.org.lar และ Application Radio Garden ได้ว่ารายการขับลำท้องถิ่นกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะกระแมนเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฟังเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังเมื่อเข้าถึงวันเวลานี้กระหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานรับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีสำหรับเดือนกรกฎนี้ก็มีหลายวันสำคัญท่านผู้ฟังวันที่13กรกฎวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์นำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่20กรกฎวันสร้างตั้งสะพานแม่ยิงลาวครบรอบ71ปีวันที่29กรกฎบุญเข้าพรรษานอกจากเอาใจใส่เข้าร่วมสร้างกระบวนการเฉลิมฉลองวันสำคัญของเดือนกรกฎแล้วกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นอย่างเป็นทางการมาแต่วันที่6และดำเนินฮอดวันที่10กรกฎ2026นี้ก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้ทำห้องเอาเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026รับห้องเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนเวียกงานอื่นๆที่สำคัญซึ่งคณะประจำสภาแห่งชาติได้พร้อมกันมาค้นคั่วนำเสนอเพื่อให้กองประชุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปโดยดีเพราะว่ากองประชุมสมัยสามัญหรือว่าวิสามัญแต่ละครั้งนั้นเป็นกองประชุมที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าฉะนั้นเราก็จงพร้อมกันเอาเนื้อในกองประชุมสำคัญไปจัดตั้งพันขยายเข้าทุกขงเขตเวียกงานให้กลายเป็นรูปธรรมและสำหรับกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นอาทิตย์จะมานี้ท่านผู้ฟังฉะนั้นเวียกงานสื่อมวลชนก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญและเป็นครั้งทับอิฐที่จะไขขึ้นฉะนั้นในนามที่พวกเราเป็นคนลาวโดยเฉพาะกระแมนแขนงสื่อมวลชนก็จงพร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมประกอบส่วนเพื่อให้กองประชุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมต่อสู้ปกป้องต้านทัศนะผิดเขวต้านการบิดเบือนของคนบ่ดีอย่าลืมติดตามรับฟังได้ซึ่งรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้มาบุกบันมุนซื่นฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสะก่อน

conmigo.

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: เมืองลาวยุคใหม่สดใสชื่นบาน
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเบิกบานมนต์ซื่นจากรายการผ่านไปแล้วเมื่อเว้าถึงวันเวลานี้กระหมุนเวียนเปลี่ยนไประยะนี้เป็นยามฝนฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้ประชาชนลาวบรรดาเฒ่าก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีเพราะว่าระยะนี้หลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะก็เป็นอยู่ทั้งแขวงขมวนหลายบ้านก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอาทิตย์นี้ฉะนั้นพวกเขาก็จงเฝ้าระวังติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีสัตว์เลี้ยงเครื่องของที่มีค่าโดยเฉพาะประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ตามเขตแม่น้ำใหญ่ก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีและเมียนมัดเครื่องของที่จำเป็นสำคัญเฮาเป็นคนลาวก็จงช่วยบีแบ่งน้ำใจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิและเครื่องใช้สอยที่จำเป็นแบ่งเบาช่วยกันทำปกฟังสืบต่อการช่วยเหลือเพราะว่าพ่อแม่ประชาชนลาวของพวกเฮามีน้ำใจมนุษยธรรมมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วพวกเฮาก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเคียงคู่การเอาใจใส่รักษาสุขภาพทางกายตนเองให้มีความแข็งแรงกาเกียมให้แก่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นในตอนหน้านี้ฉะนั้นจะให้ท่านได้รับฟังสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมต่อสู่ปกป้องต้านทัศนะผิดเขวต้านการบิดเบือนของคนบ่ดีท่านผู้ฟังกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะดังกล่าวนี้แม่นบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ว่าก็มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนขึ้นกับภายหลังโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอำโหมศูนย์กลางภาคเห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐพร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านทัศนะผิดเขวต้านการบิดเบือนของคนบ่ดีท่านคำพันธ์เผยวงศ์หัวหน้าคณะโฆษณาอำโหมศูนย์กลางภาคได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าต้นปี2016กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผิดชอบในการกาเกียมดำเนินกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จากนั้นก็มีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบภายในรวมมีหน่วยงานเนื้อในหน่วยงานโฆษณาขบวนการหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพหน่วยงานที่ปินออมเป็นต้นกระแมนหน่วยงานเศรษฐกิจบุคลากรและบริหารพิธีการสำหรับการกาเกียมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ได้เริ่มภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคสิ้นสุดลงใช้เวลาประมาณ5เดือนมาถึงปัจจุบันนี้ทั้ง4หน่วยงานได้แบ่งปันความรับผิดชอบมีความพร้อมในการกาเกียมมีหัวข้อสะดวกนั่นก็คือได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและการนำขั้นสูงพรรครัฐความเป็นเจ้าการของบรรดาภาคส่วนต่างๆซึ่งอนุกรรมการที่ได้ถูกมอบหมายมีความตั้งหน้าห้าวหันในการกาเกียมและดำเนินกิจกรรมต่างๆความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของพนักงานสมาชิกพรรคทั่วคณะโฆษณาห่มและบรรดาสื่อมวลชนได้ประกอบส่วนสนองข้อมูลที่อุดมสมบูรณ์ได้มีการสัมมนาวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขบวนการถึงใดก็ตามก็ยังมีข้อยุ่งยากในบางด้านเป็นต้นกระแมนกองประชุมครั้งนี้เป็นเทื่อทำอิดยังบ่ทันมีบทเรียนการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจน บางด้านแม่นจำกัดขาดลักษณะสมเทียบความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีและการวางแสดงรูปภาพซึ่งเวลาการกาเกียมบ่หลายปานใดกองประชุมครั้งนี้แน่ใจสร้างการหันเปลี่ยนแข็งแรงรอบด้านในของเขตสื่อมวลชนซึ่งกองประชุมจะได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมนั่นก็คือการปฏิบัติภาระบทบาทของสื่อมวลชนกวดกาเบิ่งโครงประกอบกองการจัดตั้งพนักงานเฮ็ดเวียกงานสื่อและการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างวัตถุเทคนิคและบริหารการเงินให้มีความเป็นระบบและเข้มแข็งพร้อมทางวางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อไปสู่คุณภาพใหม่นอกจากสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแล้วยังจะได้จัดฝึกอบรมให้ทันแถวสื่อมวลชนรวมมี3บทขึ้นบรรยายนั่นก็คือเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและการเสื่อมซึมนิติกรรมและกฎหมายเกี่ยวข้องกับเวียกงานสื่อมวลชนบนพื้นฐานกองประชุมจะได้ออกมติของกรมการเมืองฉบับใหม่เปลี่ยนแทนมติเลขที36ที่ได้ประกาศใช้แต่ปี1993เป้าหมายก็แม่นเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงได้รับการพัฒนารอบด้านสร้างให้สื่อมวลชนปฏิบัติบทบาทครบ4ลักษณะของตนนั่นก็คือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาอบรมลักษณะแนะนำและลักษณะต่อสู้พร้อมทางปฏิบัติให้เป็นจริงแนวคิดที่นำของสหายเลขาธิการใหญ่ที่ว่าสื่อมวลชนแม่นผู้ที่ปากออกแสงผู้ที่แทงถึง

0: ในใส่พัฒนาสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
1: เอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมต่อสู้ปกป้องต้านทัศนะผิดเขียวต้านการบิดเบือนของคนบ่ดีก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วเพื่อเป็นการกระเกียมให้แก่กองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของเวียกงานสื่อมวลชนที่จะไขขึ้นในต่อหน้านี้เรียกร้องให้แขนงสื่อมวลชนก็จงเอาใจใส่ประกอบส่วนเข้าร่วมกองประชุมสําคัญนี้ให้สําเร็จผลไปด้วยดีเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงขับเสียงลําจากรายการสกรและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: ไหวบ
1: ่ว่ายังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับพอสุขก็ได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกดปล
2: ่อยโอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได้
2: บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
4: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: เบิกบานมนซื่นฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการขับลำท้องถิ่นผ่านไปแล้วขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนซื่นให้แก่พ่อตู่มิตู่ลุงป้าอาของพวกเฮาที่กำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กันเฝ้าระวังป้องกันพยาธิที่มากับฤดูกาลโดยเฉพาะกระเม็นพยาธิไข่ยุงลานี่แหละซึ่งปัจจุบันเข้าฤดูฝนบางมืออากาศเนจะฮ้อนอบอ้าวบางมือไม่ฝนตกเฮ็ดให้หน้าดินมีความชุ่มชื้นสิ่งสำคัญฝนตกยังพาให้เกิดมีน้ำอั่งน้ำขังตามภาชนะต่างๆเป็นโอกาสดีให้การวางไข่ของตัวยุงพาให้เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิไข่ยุงลายฉะนั้นทั่วสังคมก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันต้านพยาธิไข่ยุงลายโดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนอนนำยุงลายถ้าบ่มีหนอนนำก็บ่มียุงลายและบ่มีไข่ยุงลายฉะนั้นรัฐบาลก็คือทั่วแขนงสาธารณสุขและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพและชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนเฮาได้จัดขบวนการปลุกระดมชุมชนเป็นเจ้าการเฮ็ดอนามัยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายอยู่ในชุมชนบ้านเฮือนตะคองห้องน้ำทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นแน่ใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิไข่ยุงลายในระยะนี้ให้ลดน้อยถอยลงเทื่อละก้าวแต่ว่าพยาธิไข่ยุงลายก็ยังแพร่ระบาดอยู่ในทั่วสังคมฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแม่นให้กำจัดบ่อนวางไข่ของยุงลายเป็นต้นก็แม่นแหล่งที่อยู่อาศัยของยุงลายที่พวกเราต้องจำกัดนั่นก็คือถ้าอยู่ในเฮือนก็ต้องกำจัดบ่อนเพาะพันธุ์ยุงลายตามบริเวณถ้วยห้องตีนตู้โถดอกไม้และจานห้องถังเก็บน้ำใส่น้ำกินหรือว่าถังในห้องน้ำภาชนะที่เป็นอย่างพลาสติกกระป๋องเล่นอื่นถ้าว่าอยู่นอกเฮือนก็ต้องเก็บเมียนหรือว่าทิ่มกระป๋องที่บ่ได้ใส่อย่างติรถเก่าภาชนะที่บรรจุน้ําต้นไม้ที่เป็นหูหรือว่าโกนขุมสถานที่ก่อสร้างฟุ้ยเก็บน้ําฝนเปลือกหอยเปลือกไม้ใบไม้ที่สามารถเป็นบ่อนเก็บน้ําเหือและอุปกรณ์อื่นๆภาชนะที่บรรจุน้ําฝนหรือใส่สําหรับเก็บน้ําก็ควรจะปกปิดหรือว่าทิ่มให้ถูกต้องส่วนภาชนะอื่นก็ควรจะบ่ให้มีน้ำขังต้องอนามัยและหุกถูเพื่อกำจัดไข่ยุงลายอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งในความเป็นจริงแล้วการมีส่วนร่วมของชุมชนแม่นเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญทุกครอบครัวมีเป้าหมายในการหลุดความหนาแน่นของยุงลายก็จะสามารถหลุดอัตราการติดเชื้อหรือว่าหยุดการส่งเสื้อพยาธิไข่ยุงลายได้และสิ่งสำคัญที่สุดพวกเราก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขบางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยความห่วงใยจากรายการขับลำท้องถิ่นฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดี ก่อนจากกันขอฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องที่ดำรงชีวิตอยู่ตามเขมแม่น้ำใหญ่หรือว่าพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาก็จงเอาใจใส่เฝ้าระวังติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีพวกเราก็จงเก็บเมียนเครื่องของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงเครื่องใช้สอยที่จำเป็นอย่างสิพวกเขาก็จงเอาไว้บนสูงและพ่อแม่ประชาชนของพวกเขาก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือกันเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นและเอาใจใส่ป้องกันพยาธิที่มากับน้ำท่วมก็มีหลายพยาธิไปต้นกับแมนพยาธิตีนเปื่อยพยาธิตาแดงพยาธิไข่ยุงลายและพยาธิอื่นๆที่มากับฤดูกาลด้วยความห่วงใยจากรายการขับลำท้องถิ่นที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังตลอดมาเอาเวลาในรายการเหลือบ่หลายฟังเสียงลำจากรายการจนกว่าเวลาจะหมดหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวโฮปอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับลาวฟิลิปปินส์สืบต่อฮัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่าย
1: คณะผู้แทนลาวนําโดยท่านคํามอนจันทจิตกรรมการสําห้องศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะกุศลอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคห้องประธานผู้ประจําการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนปี2026ในระหว่างวันที่9-12 มิถุนายน 2026อยู่นครเซินหยางแขวงเหลียวหนิงของจีนโดยมีผู้แทนอาวุโสจากรัฐบาลและองค์การจัดตั้งสากลสถาบันคนคว้าสื่อมวลชนหลักและสื่อมวลชนใหม่ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านคํามอนจันทจิตได้มีคําเห็นในกองประชุมว่าเวทีปรึกษาหารือดังกล่าวภายใต้หัวข้อการร่วมตัวของสื่อมวลชนเพื่อการเติบโตร่วมกันเปิดบทใหม่ในการพัวพันคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนบ่แม่นแต่หัวข้อของการประชุมแต่แม่นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความหวังร่วมกันที่พวกเขามีต่ออนาคตของภาคพื้นนี้ทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างอาเซียนและจีนในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเส้นทางใหม่ในการก้าวหน้าร่วมกันในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อและเสื่อมยงที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของบรรดาประเทศอาเซียนและจีนสำหรับการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างลาวและอาเซียนบ่มีเพียงแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้และเทคนิคต่างๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสายใยความเข้าใจความไว้วางใจและการร่วมมือที่ยืนยงในระดับภาคพื้นทั้งเป็นการเปิดประตูให้สื่อภายในได้ก้าวทันโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่มีคุณภาพสามารถเสริมยงได้ในระดับภาคพื้นการร่วมมือแล้วจีนผ่านมาได้ลงเลิกร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านและสร้างคู่ร่วมศิลปกรรมแล้วจีนได้หับหมากผลแบบบุกทะลุอย่างต่อเนื่องส่วนด้านสื่อมวลชนการร่วมมือนับมือก้าวเข้าสู่ลงเลิกโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปภาพการให้บุริมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและรูปภาพสำหรับองค์การสื่อที่ได้ลงนามร่วมอนุสัญญาร่วมกันพิเศษแม้นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ตัวแทนห้องการผู้ต่างหน้าองค์การสื่อทั้งการของจีนได้เคลื่อนไหวถูกเหตุการณ์สำคัญที่ภาครัฐของลาวจัดขึ้นเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนจัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนจีนหรือ ACC และกลุ่มสื่อสารมวลชนสากลแห่งประเทศจีนเป็นหนึ่งในโครงการหลักประจำปีของ ACC นับแต่เริ่มจัดขึ้นในปี2018เวทีดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา8ปีแล้วเวทีนี้ได้สุ่มใส่บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมความใกล้ชิดความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดีขึ้นและการร่วมมือด้านนวัตกรรมที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าระหว่างบรรดาประเทศและประชาชนในภาคพื้นของพวกเราปี2026เป็นวาระครบรอบ5ปีของการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนและครบรอบ35ปีของสายพัวพันคู่ร่วมเจรจาอาเซียนจีนเพื่อเฉลิมฉลองจุดหมายสำคัญเหล่านี้และก้าวสู่จุดเริ่มต้นใหม่จึงได้จัดเวทีปรึกษาหารือดังกล่าวขึ้นทั้งเป็นการทบทวนคืนการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนจีนในระยะ5ปีผ่านมาและกำหนดทิศทางสำหรับการร่วมมือในอนาคตโดยเน้นใส่ความรับผิดชอบทั้งสังคมและบทบาทของสื่อมวลชนในยุคใหม่และการปฏิบัติทางนวัตกรรมและการพัฒนาที่หลากหลายในยุคดิจิตอลภายหลังเวทีสนทนาจะมีการจัดทัศนศึกษาที่นครเซินหยางและนครต้าเหลียนแขวงเหลียวหนิงในระหว่างวันที่10-12 มิถุนายน 2026 การเดินทางดังกล่าวบ่เพียงแต่เยียบยามพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งจะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นและสัมผัสทางประวัติศาสตร์อันหุ่งเฮืองและการพัฒนาสมัยใหม่ของแขวงเหลียวหนิงอีกด้วย
0: เมื่อบ่ดลมื้อนี้ท่านเวียงไสสิงห์คำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามรับหน้าที่แทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลซึ่งจัดขึ้นภายใต้การเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับทางหลวง AH131 และยาท่าแขกนาเผาที่มีความคืบหน้าแล้ว20%และคาดว่าจะสำเร็จในปี2028พร้อมทั้งความคืบหน้าของโครงการทางรถไฟเสื่อมจอดเวียงจันท์ท่าแขกนาเผาระยะที่1แต่ท่าแขกหามูย่าสายแดนลาวเวียดนามเคียงคู่กันนั้นพร้อมเร่งขบวนการภายในเพื่อแก้เกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลงจอดพักซึ่งคาดว่าจะให้สำเร็จภายในท้ายปี2026นี้สืบต่อสุขยุกการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายทางเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใส้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยั่งยืนถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหนักของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการประกอบส่วนและสุขโยการเสื่อมจอดเสื่อมยงพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมยง
1: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เข้าร่วมกองประชุมขนส่งอนุภาคพื้นแม่น้ำคองครั้งที่28ผ่านระบบวิดีโอทางไกลกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานของกระทรวงคมนาคมแห่งสหภาพเมียนมาสำหรับคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านนางวันดิลพันธ์หัวหน้ากรมแผนการและการเงินพร้อมด้วยบรรดาท่านห้องหัวหน้ากรมตัวแทนจากสถาบันและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเข้าร่วมเป็นคณะกองประชุมได้ปรึกษาหารือหลายปัญหายุทธศาสตร์เพื่อสุขโยการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งในภาคพื้นโดยมีหัวข้อสำคัญคือการรายงานความคืบหน้าของสัญญาว่าด้วยการสร้างความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนการนำเสนอโครงการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคใหม่สำหรับการเสื่อมจอดทางรถไฟการปรึกษาหารือบรรดาโครงการบุรีรัมย์สิทธิ์เพื่อบรรจุเข้าในขอบการลงทุนภาคพื้นสำหรับศกปี2007-2009และขอริเริ่มด้านบทบาทหญิงชายในแขนงการขนส่งจุดประสงค์หลักของการเข้าร่วมของประชุมครั้งนี้แม่นการยัดแยงจากท่าแหงจากจุดที่ตั้งของลาวทั้งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการเสริมจอดเสริมยงพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสริมจอดเสริมยงประกอบส่วนในต้องสู่การสนองของภาคพื้นพร้อมทั้งเป็นการผ่านขยายวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมยงเสื่อมจอดและเย็นยงในของประชุมดังกล่าวกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าพร้อมทั้งเสนอโครงการทางรถไฟแต่ตัวเมืองท่าแขกแขวงขมวนหาหมู่ยาสายแดนลาวเวียดนามที่ได้เซ็นสัญญาสัมปทานในวันที่31 มีนาคม 2026ที่ผ่านมาและโครงการปรับปรุงการขนส่งตามแล้วเศรษฐกิจอนุภาคพื้นแม่น้ำคองเข้าในโครงการบุรีรัมย์ซีดเพื่อบรรจุเข้าในขอบการลงทุนภาคพื้นสำหรับศกปี2007-2009โอกาสนี้กองประชุมยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพสร้างโครงการเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำพอเห็นได้ถึงความสำคัญในการแบ่งเบาปริมาณการขนส่งที่หนาแน่นผ่านทางรถโอโต้และทางรถไฟในอนุภาคพื้นแม่น้ำคอง
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับ ลาวฟิลิปปินส์เสริมโตฮัดเน่นและเสริมขยายการหัวมือในแขนงกสิกรรมซึ่งจะนำเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียน

านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์จัดขึ้นเมื่อปุ่นมานี้ที่นครหลวงวิงจันทน์ฝ่ายลาวนําโดยทานลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวพร้อมด้วยคณะฝ่ายฟิลิปปินส์นําโดยทานฟรานซิสโกติโรเรลรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมฟิลิปปินส์พร้อมด้วยคณะการพบปะครั้งนี้แม่นสืบเนื่องมาจากการพบปะสนทนาอันมีมากผลในระหว่างกองประชุมองค์การเฝ้าภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่38อยู่ประเทศบรูไนในเดือนเมษาที่ผ่านมาและการพบปะครั้งนี้เป็นการพบปะครั้งที่2ถือเป็นขีดหมายอันสําคัญถือเป็นขีดหมายสําคัญอีกระดับหนึ่งในการพัวพันของสองกระทรวงเพื่อสืบโตในการส่งเสริมการร่วมมือของสองกระทรวงก็คือสองแขนงการเพื่อเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันและปรึกษาหรือขอบการร่วมมืออื่นๆที่ติดพันท่านลินคำดวงสวรรค์เสื่อมั่นว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการสืบโตหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ในต่อหน้าโดยเฉพาะการส่งเสริมการร่วมมือและลงทุนในแขนงกสิกรรมระหว่าง2กระทรวงก็คือ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นทั้งเป็นขีดหมายสําคัญของขอบการร่วมมือในคงเขตกสิกรรมของ2ประเทศลาวและฟิลิปปินส์มีมูลเชื้อเฮงสายพัวพันธมิตรภาพอันยาวนานโดยเฉพาะในแขนงกสิกรรมนับแต่พวกเขาได้กำหนดขอบการร่วมมือด้านเทคนิคร่วมกันในเดือนตุลาปี2002ซึ่งรวมเอาการวิจัยแนวพันธุ์ข้าวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและสาลีการเลี้ยงสัตว์น้ำพืชสวนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆและอื่นๆท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงว่าบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านกสิกรรมของพวกเขาได้รับการสรุปอย่างสมบูรณ์และพร้อมแล้วที่จะลงนามร่วมกัน MOU ฉบับนี้บ่เฉพาะแต่เป็นเอกสารการร่วมมือเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมืออันสําคัญที่จะช่วยสร้างกลไกการร่วมมือ2ฝ่ายที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันโดยเฉพาะการสุกยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่การนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมเป็นต้นข้าวสาลีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชสวนปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้สอดคล้องกันเพื่อประกันการค้าคำแดนที่โรงเรียนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนของภาคเอกชนและการร่วมทุนในธุรกิจกสิกรรมระหว่างลาวและฟิลิปปินส์เพื่อประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติในทันทีและเพื่อการร่วมมืออย่างยืนยงและเพื่อรักษาท่าแห่งของ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ฝ่ายลาวได้กำหนดเอากลุ่มแผนการและการร่วมมือกลุ่มปลูกฝังเป็นจุดประสานงานหลักด้านเทคนิคซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะพบปะกันอย่างเป็นปกติเพื่อวางแผนจัดตั้งปฏิบัติและติดตามการร่วมมือพร้อมทั้งหันเอาเนื้อในของ MOU ฉบับนี้ไปสู่มรรคผลตัวจริงที่เป็นประโยชน์ต่อ2แขนงการและ2ประเทศลาวฟิลิปปินส์ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั้นแมนลาวฟิลิปปินส์สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือในแขนงกสิกรรมซึ่งได้นำเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวเมียนมาสืบต่อหัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายในระยะประชาคมอาเซียน

0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของประธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนคันซุงได้เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่3 ถึง 5 กรกฎาคม 2566เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตวันที่12 กรกฎาคมครบรอบ70 ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันใกล้สิทธิ์ฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่าง2 ประเทศให้แน่นแฟนและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพิธีต้อนรับพนธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและสมเกียรติในตอนเช้าของวันที่3 กรกฎาคม 2566ที่ทำเนียบประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพนธานมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเพื่อตีราคาคืนสภาพการผัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะผ่านมาแลกเปลี่ยนทัศนะปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือระหว่างลาวและเมียนมาในต่อหน้าในโอกาสดังกล่าวพนธานทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพนธานมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญยิ่งและเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อความสามัคคีหักแพงและการเป็นคู่หัวมือฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาที่ได้รับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคุ้นสร้างมาตลอดระยะหลายกว่า7 ทศวรรษให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลสุดใหม่ของเมียนมาอย่างจบงามในต้นปีนี้และแสดงความสมเสยพนธานมินอองไลที่ได้หับไสยสนะในการเลือกตั้งและได้หับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาจสามารถของพนธานมินอองไลสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจะได้หับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหุ่งเหืองอย่างบ่หยุดยั้งในโอกาสเดียวกันนี้พนธานมินอองไลก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำเว้าอันจบงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของพนธานทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยการน้ำผักหลัดและประชาชนลาวในครั้งนี้ในการพบปะครั้งนี้ผู้นำสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในทีพ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศยัดมาได้ในระยะผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อและความหวมมืออันใกล้สิทธิ์ระหว่างลาวเมียนมาได้หับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการหวมมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้สิทธิ์มีความไว้เนื้อเสือใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการหัวมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นแมนด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาพร้อมทั้งได้เห็นดีเป็นเอกภาพ ในการสุกนุ่งส่งเสริมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายให้สืบต่อปรึกษาหารือและเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาโดยเฉพาะแม้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการหัวมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลัดซ่างและเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการพ้นเด่นของภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในตอนท้ายของการพบปะพนธานมินอองไลน์ได้เสื้อเสริญพนธานทองลุ้นศรีสุริตเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งพนธานทองลุ้นศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีตอบหับคำเสื้อเสริญดังกล่าวด้วยความเต็มใจภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายพนธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพนธานมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาผมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน2เอกสารคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงหงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนครหลวงเนปิดอสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหาบเซรุ่มแก้พิษงูจำนวนหนึ่งให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของลาว
1: ที่ท่านเอาฟังผ่านมานั่นแมนลาวเมียนมาสืบต่อฮัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายจึงได้นำมาเสนอสุนทานฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

คำนับหับต้อนกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้คำขวัญทีวาเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียดงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสุขุนภาพใหม่อย่างแข็งแกร่ง

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุณค่าสุขสบายดีทานผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกทานเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 21:15 นจนถึง 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสอนลองสลาดหรือนี่น้องเสียงสวรรค์สนทนาผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz และอีก1ช่องทางผ่านทางระบบ Radio Garden ท่านผู้ฟังจะนั้นพบกันในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วพงศาลาทั้งศาสตร์พร้อมออกแห้งแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะแล้วการหังหากะเกียมใส่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นในมอนี่ฉะนั้นแล้วเป็นเหตุการณ์ข้างประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวกับพวกเฮาในนี่ก็แม่นสาวหนุ่มของพวกเฮาเนาะก็มีกิจกรรมในการต้อนรับได้จัดเนาะขึ้นในแต่ละระยะหนึ่งในหันนี้แม่นก็เว้าถึงการจัดเกี่ยวกับการเสวนาเรื่องของสื่อในยุคปัจจุบันนี้และนอกจากนี้ก็ยังได้เชิญผู้ที่เพิ่นมีชื่อเสียงเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสื่อมวลชนนี่จากหลายของเขตเวียกงานเนาะมาเล่าประสบการณ์ตัวจริงว่าเฮานี่ได้รับอิทธิพลและหมุนไส้สื่อให้เป็นท่าแฮงของพวกเฮาในการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมคือใดๆแน่เนาะก็มีความหลากหลายท่านผู้ฟังในระยะที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นขบวนการรวมแลกเปลี่ยนของประธานในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนท่านใดอยากฟังเพลงมวลๆถือว่าส่งข่าวมาก็ได้ใน020-298-2269ฟังเพลงสบายๆก่อนจะนอนหลับฝันดีเนาะอันนี้ก็ถือว่าจะให้ทุกท่านได้หาฟังเพลงกันในต้นรายการกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

คำนับหับต้อนกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้คำขวัญทีวาเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียดงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสุขุนภาพใหม่อย่างแข็งแกร่ง

ท่านไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเข้ามาในระยะนี้จะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวข่าวกระบวนการมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมก็คือข่าวงานพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันศาสตร์ขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเขตชายแดนลาวเวียดนามครั้งที่3ซึ่งว่างานพบปะมิตรภาพเวียกงานป้องกันศาสตร์เขตชายแดนขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามครั้งที่3อยู่เบื้องลาวเนาะได้จัดขึ้นในวันที่9กรกฎาคม2016ที่ผ่านมาอยู่ที่ด่านท่องถิ่นน้ำอ้อนแขวงบริคำไซสปป.ลาวและด่านแทงทุยแขวงเยอานสสเวียดนามโดยการเป็นประธานห่วมของสหายพลเอกคำเลียงอุทะไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวและท่านพลเอกฝานวังหยางกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสสเวียดนามท่านสุริยาแก้วพีระวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีทั้งท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสภาประชาชนแขวงกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตกงสุลผู้ตั้งหน้ากระทรวงกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวของเขาห่วมทั้งสองฝ่ายฉะนั้นแล้วก่อนที่จะพบปะดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมห่วมกันอยู่ขอบเขตบริเวณลักหมายชายแดน460เมืองลาวด่านท่องถิ่นน้ำอ้อนเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซ2รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวและเวียดนามได้เข้า

ลบและทาสีลักไม้ปลูกต้นไม้มิตรภาพและเขาห่วมพิธีวางศิลาลึกโครงการก่อสร้างจุดประสานงานทหารชายแดนลาวเวียดนามทานผู้ฟังจากนั้นทางคณะก็ได้สืบต่อไปเยี่ยมยามและสุกหนูโรงเรียนปฐมถงนามูลบ้านซบเติบเพื่อมอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนดังกล่าวและลงเยี่ยมยามสุขศาลาบ้านซบเติงเมืองไซจำพรเพื่อให้กำลังใจแพทย์หมอคนเจ็บโดย2กองทัพลาวเวียดนามได้จัดกิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ขวดสุขภาพและแจกยายาโดยบ่ได้เสียค่าจากนั้นก็ได้เข้าร่วมพิธีมอบงัวให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและเป็นอีกหนึ่งข่าวที่มีความหมายความสำคัญเนาะและเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้บัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

คำนับหับต้อนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้คำขวัญทีวาเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแกร่ง

านผู้ฟังที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อนสนุมกันอยู่แต่ในระยะนี้สืบต่อยิบยกเอาข่าวเข้ากระบวนการมาฝากมาตอนการนำสู่การสนุมประชาชนปฏิวัติขบวนเฮาในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ถือว่าห่วมกับคณะสาวหนุ่มกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ลงสำรวจพื้นที่จะนำแสงสว่างและสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงสู่ชุมชนฐานผู้ฟังเนาะอันนี้นี่ถือว่าเป็นการสำรวจพื้นที่จุดสุมพัฒนาอยู่ทางบ้านแห่วเมืองเวียงไซแขวงหัวพันโดยมีจุดประสงค์เผื่อแน่ใส่การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่และความเพียงห้องต้องการในการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตทางใกล้ศอกหลีกให้มีความยืนยงในเทือนี้เนาะนำพาโดยท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเส้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมโดยคณะก็ได้ลงพื้นที่ตัวจริงและพิเศษไปกว่านี้เนาะการลงพื้นที่ในเทือนี้ก็เพื่อเป็นการเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในจิตใจของบทบันทึกความเข้าใจก็คือ MOU และบทบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์กลางเส้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมติดพันกับภารกิจนำแสงสว่างและสัญญาณอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชนเพื่อสุขยู่และหันเอาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนลงเหลือกสู่ประชาชนในเขตทางใกล้ศอกหลีกหากฐานติดพันกับการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเทคโนโลยีและการสื่อสารทั้งเป็นการสุขยู่การหันเป็นดิจิตอลและสร้างโอกาสให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงซึ่งว่าการลงเคลื่อนไหวเวียกงานในเทือนี้มีความหมายอันสำคัญเหลือเกินในการสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นด้านพลังงานและโทรคมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอยู่เขตหากฐานให้ทั่วถึงการขยายตานางไฟฟ้าและโทรคมในเทือนี้ยังเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นการสวยเหลือให้เด็กน้อยนักเรียนสาวหนุ่มเยาวชนมีแสงสว่างเพียงพอในการค้นคว้าหำเรียนอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมก็คือพัฒนาประเทศชาติอันนี้ก็ต้องขอขอบใจแหล่งที่มานอกจากแผนกพิธีการเลขานุการของการศูนย์กลางเส้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวที่แบ่งปันข้อมูลเนาะเกี่ยวกับข่าวคราวกระบวนการมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับทราบบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเป็นมวลจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

คำหนับหับต้อนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้คำขวัญทีวาเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสุขุนภาพใหม่อย่างแข็งแกร่ง

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมงกันแล้วต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนขอขอบใจมายังฐานผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามฮับฟังรายการแต่ต้นจนหอดท้ายสมงนี้สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีพบกันในใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ภูมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอจังบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

เวลาพักผ่อนในยามค่ำคืนเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านแน่นอนพักผ่อนอยู่กับครอบครัวกับเงินกับสารหลังจากที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ่านมาหมดมือแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในยามค่ำคืนย้อนว่าต้องได้ปฏิบัติหรือว่าเข้ากะเวียกกลางค่ำกลางคืนหลากหลายคนหลากหลายอาชีพแตกต่างกันไปทางรายการลาติเสียงเพลงก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านบอกว่าท่านจะกำลังพักผ่อนอยู่งานอยู่ศาลบางท่านอาจจะกำลังประจำการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนบอกว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำหาฟังรายการลาติเสียงเพลงของพวกเราไปนำได้และกลับคืนมาพบๆกันกับมิตรรายการในคืนนี้นอกจากจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมามอบให้มิตรรายการแล้วก็ยังนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ความรู้ต่างๆมาเล่าสู่มิตรรายการฟังตื่มแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพบๆกันนี้จะมอบเสียงเพลงม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานให้มิตรรายการสักก้อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

ไผผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศขับกล้อมเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนเวลาค่ำคืนแบบนี้หลายท่านแน่นอนว่าพักผ่อนอยู่เหงื่อยู่ซานหลังจากเฮ็ดงานมาหมดมือแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องได้ประจำการย้อนความจำเป็นตามหน้าที่เวียกงานเข้ากะเฮ็ดเวียกกลางค่ำกลางคืนกะให้รายการพวกเราอยู่เป็นเพื่อนแข่งข้างมิดรายการก็แล้วกันแล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อโลกเฮาหมุนไวศิลปะแห่งการใช้ชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วหากว่าเฮาลองลับตาแล้วก็คิดทบทวนไป5หรือว่า10ปีก่อนอาจจะคิดบ่ถึงท่านผู้ฟังโลกในปัจจุบันนี้ก้าวมาถึงจุดนี้นี่ถือว่าบ่แม่นยุคแห่งการที่ค่อยเป็นค่อยไปอีกแล้วบัดนี้นะต่อไปนี่มันจะเป็นยุคที่ว่ามีความไวสูงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในพริบตาย้อนว่าการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นแหละท่านผู้ฟังในอดีตนั้นเฮาเคยที่แล่นตามความฝันแต่ว่าในปัจจุบันนี้เฮาอาจจะต้องแล่นให้ทันโลกที่กำลังหมุนปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้อนว่าการดำเนินชีวิตของคนเฮาในยุคปัจจุบันนี้นั้นถือว่าเต็มไปด้วยความสะดวกสบายเฮาสามารถที่จะเฮ็ดเวียกจากมุมใดของโลกก็ได้เฮ็ดแบบรีโมทเวิร์คเพิ่นเอิ้นว่าซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคก็บ่ต้องก้าวขาออกจากเฮือนหรือแม้แต่การที่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆผ่านหน้าจอโทรศัพท์เพียงถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นอวัยวะที่33ของร่างกายมนุษย์โดยสมบูรณ์ภายใต้ความสะดวกสบายนั้นคนในยุคปัจจุบันก็ต้องได้แบกรับความกดดันที่เอิ้นว่าไฮเปอร์คอนเนคชั่นหรือว่าการเชื่อมต่อตลอดเวลาอันนี้ก็เหตุให้เกิดเส้นแบ่งระหว่างเวียกและก็ชีวิตส่วนตัวที่มันค่อนข้างที่จะเลื่อนลางลงท่านผู้ฟังจากเดิมก็ตามท่านผู้ฟังเทคโนโลยีถึงว่าจะมีบทบาทในชีวิตของคนยุคปัจจุบันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นจิตใจของผู้ที่ควบคุมหรือว่าผู้ที่ใช้งานนี่แหละอย่าตกเป็นทาสของเทคโนโลยีเราต้องอยู่เหนือหรือว่าเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีอันนี้ก็แม่นสิ่งที่เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงก่อนบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานว่าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ผู้มัวเมาคานเวียกงานต่างต่อบ่มีหวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนในเวลาค่ำคืนแบบนี้หลายท่านกำลังพักผ่อนยื้อเงินยื้อสารหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาหมดมือแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายท่านที่มีความจำเป็นต้องได้ประจำการในเวลาค่ำคืนเข้ากะเวียกกลางค่ำกลางคืนบ่ว่าจะเป็นอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ความที่เป็นความท้าทายในโลกปัจจุบันนี้นั้นถือว่าบ่มีอย่างแน่นอนนอกจากความไวแล้วคำว่าความบ่แน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าคนในยุคนี้นั้นต้องเร่ประสบพบพออาชีพที่เคยมีความมั่นคงอยู่ในอดีตอาจจะสูญหายไปในมืออื่นท่านผู้ฟังอันนี้ก็เห็นให้เกิดสภาวะที่คนยุคใหม่ต้องได้มีการตื่นตัวอยู่เสมอการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่า life long learning อันนี้บ่แม่นทางเลือกอีกต่อไปแต่ว่ามันก็เป็นทางรอดแล้วสิ่งที่ว่าน่าเป็นห่วงที่สุดในยุคปัจจุบันนี้นั้นบ่แม่นเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเทคโนโลยีแต่ว่าแม่นสุขภาพจิตการเสพข้อมูลข่าวสารที่มันล่างไหลเข้ามาหลายเกินไปเอิ้นว่า information overload การเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับภาพความสำเร็จของคนอื่นอยู่ในโลกโซเชียลอันนี้มักจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวโดยที่บ่ฮู้โตใดท่านผู้ฟัง

ังสั้นแล้วการที่ซอกหาความสมดุลหรือว่าศิลปะที่แท้จริงก็ถือว่ามีความจำเป็นสังสั้นการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันให้มีความสุขการปฏิเสธเทคโนโลยีหรือว่าการแล่นหนีจากความเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็คือการซอกหาจุดที่มีความสมดุลดิจิตอลดีท็อกการหู้จักการกดปุ่มเปิดหรือว่าปิดหน้าจอแล้วก็กลับมาอยู่กับธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่อยู่อ้อมข้างของคนเฮาอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกท่านผู้ฟังไม่ฟันเลสการมีสติอยู่กับยุคปัจจุบันบ่ให้จมไปกับอดีตหรือว่ามัวแต่กังวลกับอนาคตที่ว่ายังมาบ่ทันฮอดเทื่อเฟกซิบิลิตี้การที่เฮามีจิตใจที่ยืดหยุ่นพร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้พร้อมที่จะล้มแล้วก็สามารถที่จะลุกขึ้นใหม่เพื่อต่อสู้ก้าวเดินต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั่นแหละเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติมอีก

0: เป็นหาเงินไส้กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้คือโตละเมอซ้ําบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคําแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารความหูต่างๆและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศทรงมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนในยามค่ำคืนเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านกำลังพักผ่อนยื้อเงินยื้อสารบางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเข้ากะเวียกกลางค่ำกลางคืนเพราะว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดหรือว่าพักผ่อนอยู่ไสก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้แล้วก็ได้ปลูกใบม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์หลายอย่างจากทางรายการผ่านไปแล้วมองให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพสุดท้ายแล้วบอกว่าโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็แล้วแต่ว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์บอกว่าจะเป็นความฮักความเห็นอกเห็นใจการที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีบ่สามารถที่จะเปลี่ยนแทนได้การอยู่รอดการเจริญเติบใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบ่แม่นการเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลายเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าแม่นการรักษาสภาพจิตใจสภาพร่างกายของคนนี้ให้เป็นมนุษย์คงไว้ซึ่งความเป็นคนก็ว่าแม่นคนเฮานั้นสามารถที่จะนำเอาโครงห้างหรือว่าเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญจากเทคโนโลยีมาปรับใช้แต่ว่าเทคโนโลยีมันการนำเอาสิ่งที่เหียนหูจากคนเฮานี่ไปปรับใช้คือกันนอกจากนั้นแล้วทางด้านสุขภาพในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบ่แพ้กันเยอะตัวอย่างท่านผู้ฟังพยาธิหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบใหม่ก็ถือว่ามาจากพฤติกรรมและก็สิ่งแวดล้อมอ้อมตัวคนเฮานี่แหละ Official Syndrome หรือว่า Screen Time ยุคปัจจุบันนี้ชีวิตอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถือใช้เวลาหลายชั่วโมงและก็เห็นให้เกิดอาการปวดคอปวดหลังสายตาก็อ่อนล้าขาดการออกกำลังกายจำพวกพยาธิ NCD หรือว่าพยาธิบ่อติดต่อสำเหื่อยกตัวอย่างพยาธิเบาหวานความดันพยาธิหัวใจการดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงความเคร่งตึงจากการเฮ็ดเวียกรวมทั้งมลพิษทางอากาศหรือว่า PM 2.5 นี่ก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกและกลายเป็นระดับท้องถิ่นที่ว่าคนในยุคปัจจุบันนี้นั้นก็ต้องได้ประสบพบเพาะจังสันก็ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลานั่นแหละและยังรวมไปถึงความเคร่งตึงหรือว่าภาวะหมดไฟการแข่งขันที่สูงในโลกที่มันหมุนไวก็เห็นให้คนนั้นรู้สึกว่าต้องมีความสามารถต้องเก่งต้องว่องไวต้องประสบผลสำเร็จเกิดจากความเคร่งตึงสะสมเสียความสมดุลในชีวิตก่อให้เกิดพยาธิซึมเศร้าความวิตกกังวลมีสติที่เพิ่มขึ้นพวกเราต้องบ่เห็นแก่ความชัดเจนบางอย่างการเปลี่ยนแปลงของสังคมความกดดันและก็การเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆที่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์ท่านผู้ฟังเทคโนโลยีที่มีสุขภาพและก็เทรนด์ปัจจุบันนี่ก็มีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นแก๊สเจ็ตเพื่อสุขภาพคนยุคนี้ก็พากันหันมาใส่ใจสุขภาพแบบอัจฉริยะโดยการใส่สมาร์ทวอทช์เพื่อนับก้าวย่างเพื่อจับอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็กดจับการนอนหลับก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีดิจิตอลเฮลท์การปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์เทเลคอมเดคลีนหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันช่วยในการนั่งสมาธิและการติดตามการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์อีกหลายอย่างล้วนแล้วแต่มีการปรับเปลี่ยนปรับใช้โดยอาศัยและก็เอื้อยอิงซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีกับมนุษย์ท่านผู้ฟังต่อจากนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศสักก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆบทนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่รายละเอียดต่อไปของรายการนักปั่นตื่นอีก

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: คันว่าใจประสงค์กลางดงกวบานคันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลัตติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และการเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและมาฮอดนี้นะก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงเจริญด้วยพรใส่อันประเสริฐนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นเมื่อนี้แมนวันจันทน์แฮม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่13เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการลุ้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ปลาดุกบอนอยู่หนองบอนบ่เห็นบอนคัดบ่เห็นบอนบอนสิไปสอนบอนจังใดดีเนาะสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 5-6 โมงผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมกันนั้นก็มีเพลงห้องขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเปิกปั่นมุนซึ้นในยามเศร้าๆคนอย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อพักผ่อนย่อนอารมณ์จากการตื่นขึ้นมาเหตุเวียกเหตุงานอยู่ในครอบครัวงานสารของตนเองเอาเป็นอะไรรายการล้มทั่วทิศหับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันจันทร์แฮม14คำเตือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่13กรกฎาคมคริสตศักราช2026วันที่13กรกฎาคมเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและนอกจากนั้นวันที่20กรกฎาคมเป็นวันสร้างตั้งแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีจากนั้นไปวันที่29กรกฎาคมก็จะเป็นมื้อบุญทางหีดคองประเพณีทางศาสนาของชาติลาวเฮาของคนลาวชาวพุทธนั่นก็คือบุญเข้าพรรษาหลายภาคส่วนหลายกลุ่มกองหลายท้องถิ่นกับพ่วงสุมใส่ในการจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นเพื่อเป้าหมายนำเอาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาให้หลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาแม่นบ่ท่านผู้ฟังอยากหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาได้พวกเขาในสังคมต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่ขันถึงกำหนดออกให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายยิ่งและยังปัจจุบันนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสมาชิกของสภาแห่งชาติสุดที่10กับพ่วงดำเนินไปอยู่ก็คิดว่าหลายคนหลายคนนั่นก็คงจะได้ติดตามได้ฟังวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10ไปแล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมาเนาะเพิ่นดำเนินไปแต่วันที่6หาวันที่10เด้มันก็ใกล้แล้วแหละมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วในการดำเนินของประชุมมันแต่ว่าเวียกงานต่างๆเพิ่นก็จะได้พิจเพิ่นได้พิจารณาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นการพิจารณาหาห้องเอาปัญหาต่างๆที่สำคัญของชาติเฮาเป็นต้นก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะต่อหน้าและอื่นๆเติมอีกที่พัวพันถึงชีวิตการเป็นอยู่พัวพันถึงปากถึงท้องของประชาชนเฮาบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศนั่นล่ะเอาเริ่มต้นของรายการมื้อนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงซะก่อนฟังเพลงฟังล้ำจากรายการจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ที่มีไว้คือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะลอที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงเนาะบ่นี่ธรรมศาสตร์ฮัดชัดจันนี่แล้วละแม่นสิพันนานานับเรื่องงามบ่จบได้

และมีสีเหลืองสีขาวสีพองแดงหรือปานนั้นอัศจรรย์เสียงน้ำตุนแช่วันรักแปดเช้าปากเสะแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายและมีทั้งน้องและอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาบอนผาลานหินเกยและพวกเขาเคยไปเล่นนินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปู่พ่อมาอ่องอดเบาอ้อยหลากเบาเจียง

บาดเจียงขนิ่งอ่อนคาดว่าได้อยู่สอนมาลงน้องผัดรักดีละจังมากำฝ่ายพี่ทั้งเบาเนื้อบาดเจียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งซ้อมคอยน้อละพาลานินเออ

จริงบ่เอาละพ่อแม่ออดออดเว้าว่าเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเฮานี่เสื้อข่อยขาหูลากอกยาใหญ่มันบ่สมเผ่าผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแข่หางเหย้าสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญขยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลยผ้า

Johnny.

เอาละท่านผู้ฟังที่หากแพงภายหลังที่ท่านได้ฟังลำซึ่งเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมทางด้านภูมิปัญญาหัวคิดประดิษฐ์สร้างของประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวในระยะที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนะข่าวนี้มันเว้าถึงเปิดของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่6กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติก็มีท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีบรรดาการนำขันสูงอดีตการนำขันสูงพรรคลัดนายกรัฐมนตรีห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและสมาชิกสภาแห่งชาติเข้าร่วมและในโอกาสนี้นี่ท่านไสสมพรพรหมวิหารเพิ่นได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดกองประชุมว่าการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติทั้งเป็นความพยายามและความเอาใจใส่ของสภาแห่งชาติของรัฐบาลในการจัดตั้งพันธกันใหญ่แนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคโดยเฉพาะแมนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งมันแสดงออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสืบต่อสร้างประเทศเฮามีการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่สนให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อยๆกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ครั้งนี้ได้พิจารณาหับห้องปัญหาสำคัญพื้นฐานของชาติคือพิจารณาและหับห้องออกบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณาและหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพิจารณาหับห้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและพร้อมกันนี้นี้กองประชุมก็ยังได้พิจารณาหับห้องปัญหาสำคัญจำเป็นติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและพร้อมกันนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนสูงทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยกงไปกงมาสร้างสรรค์รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและหับห้องเอาบรรดาเนื้อในที่สำที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ธนุทองเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะเอาถึงเป็นกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้ไขขึ้นในวันที่6กรกฎนี้ซึ่งได้พิจารณาหับห้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติหลายอันโดยเฉพาะแล้วก็แม่นได้หับห้องเอาปัญหาสำคัญเป็นต้นก็แม่นบทรายงานการเมืองบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางเป็นการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณาเลยครับห้องอวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาและแก้ไขการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมทั้งพิจารณาหับห้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายอีก2ฉบับได้ท่านผู้ฟัง2ฉบับนั้นก็คือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐซึ่งเป็นกฎหมายสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐเป็นสบับปรับปรุงและพร้อมกันนี้ก็ได้พิจารณาหับห้องเอาปัญหาสำคัญจำเป็นที่ติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
เนาะเอาก็อย่าลืมติดตามวาระดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุทธิสิบซึ่งมืออื่นก็เป็นมือสุดท้ายแล้วเนาะและอยู่ในวาระดำเนินของประชุมหันท่านผู้ฟังของประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้เพิ่นก็ได้รายงานเกี่ยวกับทกเดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของลาวนี่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะ6เดือนต้นปี2016นี้ภายใต้การนำพา4นำของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติสภาประชาชนกันแขวงและการบริหารด้วยความตั้งหน้าของรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้ดำเนินมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อลดพรผลกระทบต่อการพัฒนาได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีสืบต่อขยายตัวดีขึ้นเป็นต้นกำเนิดเศรษฐกิจขยายตัวในระดับสเลีย5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าในปีเท่ากับ199,000กว่าตื้อกีบกว่ามา48ส่วนห้อยของแผนการซึ่งมติสภาแห่งชาตินั้นแม่น 417,000 ตื้อกว่ากีบท่านสอนไซสีพันดอนนายกลำตีบนได้รายงานอยู่ในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเถือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของลาวขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าในปีก็เป็น199ตื้อกว่ากีบกว่าเอา48ส่วนห้อยของแผนการซึ่งมติสภาหับพ้องเอานั้นเป็น417ตื้อกว่ากีบในนี้คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยความเอา17กว่าส่วนห้อยมติสภาให้ขยายคาดคะเนการขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยความเอา21กว่าส่วนห้อยเกือบ2ส่วนห้อยพุ่นแหละคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยความเอา35ส่วนห้อยมติสภาขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยความเอา31กว่าส่วนห้อยคะแนนบริการขยายตัว5.3 ส่วนห้อยความเอา37กว่าส่วนห้อยสำหรับมติสภาแม้นขยายตัวให้ขยายตัว 6.3 ส่วนห้อยความเอา36กว่าส่วนห้อยและภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัวเกือบ5ส่วนห้อย 4.9 ส่วนห้อยเด้ความเอา10กว่าส่วนห้อยสำหรับมติสภาขยายตัว4ส่วนห้อยความเอา 10.4 ส่วนห้อยและสำหรับทิศทางแผนการใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่บางเวียกบริมสิทธิ์เป็นต้นจะสืบต่อสุกโยการเติบโตเศรษฐกิจให้บรรลุได้ในระดับ 5.5 ส่วนห้อยของยอดผลิตภัณฑ์ภายในเฉลี่ยและหับต่อหัวคนให้ได้ 2,238 ดอลลาร์สหรัฐและรายได้แห่งชาติหรือ GNI เฉลี่ยต่อหัวคนให้ได้ 2,100 กับ1ดอลลาร์สหรัฐโดยจะสุ่มใส่มาตรการจำนวนหนึ่งคือสุขยูส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเล็งจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแก้ไขลดพรต้นทุนการผลิตสินค้าแก้ไขปัญหาขอดการจำหน่ายไปสู่เขตต่างๆให้คล่องตัวพร้อมทางการเกี่ยมต้านแรงและต้านท่วมโดยเล็งปรับปรุงและก่อสร้างโซนรับประทานรับประกันการสนองน้ำให้แก่การผลิตอย่างเพียงพอและกำหนดชนิดพืชการเกี่ยมแนวพันธุ์ที่จะผลิตเพื่อบ่ให้มีผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเล็งสุกยุคการผลิตสินค้าเกษตรกรรมติดพันกับการปรุงแต่งและมีระบบจัดเก็บรักษาที่ดีแต่หัวทีเพื่อส่งออกโดยซุ่มใส่พืชสัตว์ที่ได้มีการเจรจาเทคนิคแล้วให้ได้1,900ล้านดอลลาร์หรือว่า1ตื้อ900ล้านดอลลาร์สุกยุคการผลิตแห่ธาตุเพื่อส่งออกให้ได้2,185ล้านดอลลาร์หรือว่า2ตื้อกว่ากีบ2ตื้อกว่าดอลลาร์บน2ตื้อกว่ากีบได้2ตื้อ185ล้านกว่าดอลลาร์เคียงคู่กับการติดตามและคุ้มครองการส่งแห่ธาตุอย่างเข้มงวดเพื่อเก็บรายรับเข้างบประมาณให้เพิ่มขึ้นสืบต่อพัฒนาบรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและสุกยู่บรรดาเขื่อนไฟฟ้าต่างๆบรรดาเขื่อนไฟฟ้าว่าซั่นซะให้ผลิตเต็มกำลังในช่วงฤดูฝนเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านให้ได้
45,700 กว่าล้านกิโลวัตต์โมงมูลค่านี่

ิ่มขึ้นเคียงคู่กับการอำนวยความสะดวกการเข้าออกและแก้ไขต้นทุนการขนส่งโดยสารเพื่อสู่ซนให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศบรรลุได้4,400,000กว่าเถอคนนะธนุทองเขียนข่าวนี้อีกขอบใจเนาะและในตัวหน้านี่เพิ่นก็มีแผนการเลยมีแผนการหลายอันนะแผนการใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่บางเวียกบุรมิสิทธิ์เป็นต้นมันสืบต่อด้วยกันสุกยู่เฮ็ดให้เศรษฐกิจบรรลุให้บรรลุ 5.5 ส่วนห้อยของยอดผลิตภัณฑ์ภายในจะเลียต่อหัวคนหนึ่งให้ได้2,238 ดอลลาร์สหรัฐและรายได้แห่งชาติเฉลี่ยต่อหัวคนให้ได้2,101ดอลลาร์สหรัฐและสุ่มใส่เวียกงานอื่นๆอีกที่สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นการสุ่มยุ่งส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเร่งจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแก้ไขลดพรต้นทุนการผลิตสินค้าแก้ไขปัญหาขอดการจำหน่ายไปสู่เขตต่างๆให้คล่องตัวขึ้นค่าเก็บต้านแรงต้านท่วมโดยเร่งปรับปรุงการก่อสร้างและก่อสร้างชลประทานทางประการการสนองน้ำให้แก่การผลิตอย่างเพียงพอและกำหนดชนิดพืชการเก็บแนวพันธุ์ที่จะผลิตเพื่อบ่ให้มีผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำและอื่นๆตึมอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะสุ่มใส่สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนท้ายปีนี้ให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายแน่ใจเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คือเศรษฐกิจแห่งชาตินับมือนับดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นขยายตัวขึ้นจางบอดจุดจังแล้วข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แมนเว้าถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลเร่งสุกโยกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีกว่าเก่าในเวลาดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิพันธ์ในวันที่6กรกฎาคมนี่แหละภายหลังที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ผ่านบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและที่ตั้งแผนการ6เดือนท้ายปี2026แล้วท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติได้ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุกยุคการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีการขยายตัวมีคุณภาพรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตราให้มีความนักแน่นต่อเนื่องยืนยงและบรรลุตามแผนการและพร้อมเดียวกันนี้คณะประจำสภาแห่งชาติยังเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุขยุ่งส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศในแขนงการที่ต้องการอย่างมีจุดสุ่มโดยเฉพาะการผลิตกิจกรรมเพื่อหับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กิจกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าโดยหันเปลี่ยนจากแนวคิดแบบเป็นแต่ละโครงการมาสู่การคิดแบบเป็นระบบที่มีการเสื่อมยงระหว่างการผลิตการปรุงแต่งการขนส่งการตลาดเข้ากันเป็นตองโซอันหนึ่งอันเดียวมูลค่าที่สามารถสร้างและรับที่ยืนยงให้ประชาชนติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาจากหากฐานส่วนการขุดค้นหรือนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติอาจบ่จำเป็นให้การยกเว้นหรือผ่อนผันใดๆหมายความว่าการนำใช้ทรัพยากรการขุดค้นหรือนำใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอาจจะบ่ยกเว้นหรือว่าผ่อนผันใดๆเนาะมันบ่มีความจำเป็นว่าซะพร้อมเดียวกันก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกวัตถุดิบกสิกรรมแห่ธาตุการขายไฟโดยโกงจากโครงการไปต่างประเทศมีมาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในที่เหมาะสมเพื่อให้เวลาแก่เขาเจ้าพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งสืบต่อพัฒนาแขนงการที่เป็นท่าแห้งเป็นต้นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและบ่อแห่ให้กลายเป็นเสาค้ำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความเป็นส่วนใหญ่และพิจารณาพลังงานถ่านหินจำนวนหนึ่งอย่างเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ของแขนงการเพื่อหับประกันเสถียรภาพและการสนองไฟและดูแลให้เพียงพอและมีแผนให้กุ้มตนเองได้ภายในปี2030นำไส้ถ่านแห้งต่างๆเพื่อให้ลาวกลายเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในโครงเขตภาคพื้น
สุกยุคกลไกการฆ่า

ปรับปรุงอัตภัณฑ์อัตราหมายความว่าปรับปรุงอัตราพันธะไฟฟ้าที่ส่งออกขายให้ต่างประเทศให้มีความเหมาะสมสนองพลังงานภายในให้เพียงพอสร้างรายรับเข้างบประมาณให้เพิ่มขึ้นโดยจุติการยกเว้นภาษีอากรเกินกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดไว้สืบต่อคุ้มครองและติดตามกวดกาแขนงแห่ธาตุให้เข้มงวดเด็ดขาดในนั้นให้มีการกำหนดเวลาภายใน 2-3 ปีให้ยุติการส่งออกแห่ดิบเพื่อกระตุ้นให้เกิดมีการก่อสร้างโรงงานล้อมปรุงแต่งอยู่ภายในสำหรับบางแห่ธาตุเข้มขุ่นเส้นคำทองหมายความว่าคำทองแดงเงินที่เฮามีโฮงหลอมแล้วควรยุติเด็ดขาดส่งออกแห่ดิบหรือแห่เข้มขุ่นดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งเปิดกว้างรับตลาดใหม่เพื่อป้องกันการผูกขาดทางด้านราคาสำหรับบางแห่ธาตุยุทธศาสตร์ดัดสมโครงการขุดค้นแห่หายากปฏิวัติมาตรการเด็ดขาดต่อโครงการแห่ธาตุฮีพอนกำหนดคืนใหม่ประเภทแห่ธาตุที่เป็นยุทธศาสตร์และแห่ธาตุทั่วไปกำหนดเขตสงวนเขตห่วงห้ามเขตที่อนุญาตให้ขุดค้นให้จะแจ้งชัดเจนสำหรับโครงการอยู่ในระยะการศึกษาก่อนจะก้าวเข้าสู่การขุดค้นในตัวนะให้คัดเลือกเอาโครงการที่เห็นว่าครบทุกเงื่อนไขเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์มีทุนมีหอนและมีเทคนิควิชาการที่สามารถยั่งยืนได้และมีกลไกการคุ้มครองการขุดค้นไปตามการออกแบบหรือแผนการที่วางไว้เพื่อให้ประกันความปลอดภัยและผลประโยชน์ของประชาชนรัฐและผู้ลงทุนให้เหมาะสมเสนอให้รัฐบาลสุ่มใส่ก่อสร้างและบูรณะสมแปลงทางให้ได้มาตรฐานและสามารถนำใช้ได้ปกติให้สมคู่กับงบประมาณการลงทุนสืบต่อปฏิบัตินโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและสมแปลงทางระยะใหม่ให้สำเร็จเพื่อเสื่อมต่อเขตผลิตโรงงานปรุงแต่งการขนส่งสินค้าการสัญจรของประชาชนและการท่องเที่ยวเอาใจใส่ปฏิบัติคาดหมายที่ยังมีความคืบหน้าหน่อยของคะแนนการศึกษาและสาธารณสุขให้บรรลุตามแผนการเป็นต้นกระแม่นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและแพทย์อยู่ชนบทการปลาการเรียนคุณภาพของครูและนักเรียนการเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเปิดสุขเฮียนใหม่การปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 สืบต่อปฏิบัติกฎหมายพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับกันก่อสร้างหักฐานการเมืองให้แข็งแกร่งกว่าเก่าตามจุดสุ่มรัฐบาลและท้องถิ่นพร้อมทั้งสืบต่อสร้างตาแสงให้สำเร็จตามคาดหมาย617ตาแสงในกลางปี2027พร้อมทั้งสนองงบประมาณให้เพียงพอในการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียงอนาคาวเอาใจใส่พัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้เป็นท่าแห่งระดับชาติอาเซียนภาคพื้นและสากลในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบระบบนิเวศสมสนมีส่วนร่วมโดยนำใส่มรดกวัฒนธรรมบุญประเพณีของชาติและท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นการเสนอคณะประจำสภาแห่งชาติเพิ่นได้เสนอให้รัฐบาลนี่เล็งสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีขึ้นกว่าเก่ามีหลายด้านหลายสิ่งจะต้องได้เอาใจใส่คืนใหม่นั้นในการปรับปรุงขยายตัวพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีขึ้นกว่าเก่ามาฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นจึงฟังข่าวในระยะต่อไปซึ่งผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังเต็มอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มโดดินทบรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาละท่านผู้ฟังเถียงแพงจากนี้ก็มาติดตามข่าวที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านฟังต่อไปนี้แม้นเว้าถึงลาวเมียนมานี่ก็ได้ร่วมลงนามร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของเขื่อนในการสร้างเขื่อนอยู่น้ำของเขตชายแดนที่มีกำลังการผลิตนี่ 2,790 เมกะวัตต์วันที่4กรกฎนี่แหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีพิธีลงนามสัญญาร่วมพัฒนาในการศึกษาความเปลี่ยนไปได้ของเขื่อนในการก่อสร้างเขื่อนน้ำของเขตชายแดนลาวเมียนมาระหว่างบริษัทพงศัพทวีจำกัดผู้เดียวและบริษัทพรีมัสของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาโดยการเป็นสักขีพยานของฐานมโนทองวงไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวเฮาและฐานไอเกียบห้องรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของสหภาพเมียนมาและโครงการร่วมมือศึกษาความเปลี่ยนไปได้ดังกล่าวนี้จะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานภายใต้ขอบการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างลาวและเมียนมาโครงการศึกษาไฟฟ้าตามลำน้ำของเขตชายแดนลาวเมียนมาคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงถึง 2,790 เมกะวัตต์และจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ภายในระยะ34เดือนการลงนามครั้งนี้ถือเป็นอีกบัตรก้าวที่สำคัญในการร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาเพื่อสนองไฟฟ้าให้ทั้งสองประเทศและจะช่วยตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในภาคพื้นพร้อมทั้งประกอบส่วนให้บรรลุคาดหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของอาเซียนเติมอีกนี่อันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงลาวเมียนมานี่นะในศึกษาความเป็นไปได้ลงนามร่วมมือกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขื่อนน้ำของอยู่เขตชายแดนระหว่างลาวกับเมียนมาคาดว่าจะมีกำลังการผลิตนี่ถึง 2,790 เมกะวัตต์เป็นสัญญาณที่ดีในการร่วมมือระหว่างสองประเทศลาวเมียนมาที่มีต่อกันเอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี้แมนเว้าถึงการมอบตัวแก๊งสแกมเมอร์นี่174คนสัญชาติจีนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนไปดำเนินคดีวันที่4กรกฎนี่แหละกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับคณะศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนก็ได้นำทรงและมอบผู้ถือขากลุ่มแก๊งซอกกงสับทางโทรคมการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นสัญชาติจีน174คนเป็นหญิง4คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสืบต่อดำเนินคดีโดยผ่านด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทากลุ่มคนดังกล่าวนี้แม้นมีการเคลื่อนไหวที่ติดพันกับการก่ออาชญากรรมส่อโกงทรัพย์ทางระบบโทรคมและการสื่อสารหรืออาชญากรรมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ก็คือแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งผู้ถือขาจำนวนดังกล่าวแม้นถือขึ้นบัญชีและจัดส่งมาจากหลายภาคส่วนคือจากกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการปคสนครหลวงเวียงจันทน์กองบัญชาการปคสแขวงคำมวนกองบัญชาการปคสแขวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งเครื่องของกลางการกระทำผิดจำนวนหลายรายการเป็นต้นแม้นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอื่นๆที่พัวพันกับการกระทำผิดซึ่งพิธีมอบภาพตัวผู้ถือขาในครั้งนี้ต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบกระแมนพันเอกฟองสาลีจันทวงศ์สาห้องหัวหน้ากรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาฝ่ายจีนเซ็นรับกระแมนพันโทจางเสียนหัวหน้าหน่วยงานตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองมงละกิ่งแขวง12พันนาแขวงยุนน่านสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมี
คณะอาภิสอบทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำนี่มันบ่ทันมดได้ท่านผู้ฟังกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงประชาชนบันดาเภาของพวกเขานี่ยังมีหลายนะจากการจับได้หลายท่านก็ได้ส่งตัวคืนให้ประเทศต้นทางหันคลายพอสมควรส่งสุดนี้วันที่4กรกฎนี่นะก็มีถึง174คนพุ่นเลยดังนั้นพวกเขาต้องมีสติเด้อในการดำรงชีวิตอย่าไปเสือคนง่ายหลายโทรบอกเขาโทรมากริ้งไปหับเขาบอกนั่นนี่พัดไปเฮ็ดน้ำเขาอันนี้ก็บ่ควรเด้อต้องมีสติระวังตัวให้เข้มงวดอีหลีเอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปแม่นว่าถึงวันที่3คนละคนนี้คณะสภกิจเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือได้ทำลายเครื่องมือหาป่าที่ผิดกฎหมายที่ยึดได้ในระยะที่ผ่านมาอยู่ห้องการกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมเมืองซึ่งมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมโนห่อกินดวงห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพิ่นได้รายงานว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติจริงของคณะวิสาการสภกิจภาคสนามซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติแต่วันที่16เดือนกุมภาหาวันที่24เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่สามารถทับม่างเป้าหมายได้คือกักตัวผู้กระทำผิดกฎหมายที่ลักลอบนำใส่เครื่องมือหาป่าแบบดับศูนย์โดยเฉพาะแม่นหมอสดหมอดูดจำนวน10คนเป็นประชาชนบ้านห่ม2คนอยู่คุ้มเตี่ยวประชาชนบ้านท่าหิน1คนบ้านศรีวิไล2คนคุ้มดอนต่อมบ้านเวิร์นแคนอีก4คนคุ้มนาใส่ทองและสามารถยึดอุปกรณ์เครื่องมือได้ทั้งหมด6เครื่องในนั้นหมอสดหมอสอดป่านี่3เครื่องหมอดูดป่า3เครื่องหมอดูดป่าทั่วไปขนาดกลางนี่1เครื่องและยาแห้งประมาณ3เม็ดและขนาดใหญ่2เครื่องดูดป่าหนังและยาแห้งประมาณ15เม็ดยึดหมอไฟได้ทั้งหมด8หน่วยขนาดใหญ่6หน่วยเป็นหมอยกไฟในตู้2หน่วยขนาดกลาง2หน่วยเป็นชนิดแห้ง 5KKKพร้อมด้วยอุปกรณ์สายไฟสายสลิงน้อยจำนวนหนึ่งและจักกาโน่6เครื่องยี่ห้อ Honda 5แฮงม่าเครื่อง2เครื่อง8แฮงม่านี่1เครื่องยี่ห้อ Hinota 1เครื่อง19แฮงเหือ6เล่มนอกจากนี้ก็ยังมีโคมไฟและปืนแก๊ป1กระบอกสำหรับผู้กระทำผิดที่นำใส่เครื่องมือหาปลาที่ผิดกฎหมายทางคณะเฉพาะกิจของเมืองได้มีการแก้ไขทั้งแพงก็คือการแก้ไขทางด้านบริหารรัฐโดยมีการปรับไหมตามระเบียบกฎหมายตามความเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของการกระทำผิดนอกจากนั้นยังได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาพรมพร้อมทั้งมีมาตรการบังคับในตนหาโดยให้ผู้เกี่ยวมีคำปฏิญาณส่วนประเภทของกลางประเภทเนื้อและจักกาโน่แม่นให้ผู้เกี่ยวไทยเอาคืนตามความเหมาะสมสำหรับหม้อไฟและเครื่องสดเครื่องดูดแม่นทางคณะสภกิจได้ยึดไว้เป็นของกลางเพื่อทำลายถิ่มตามระเบียบกฎหมายฮะข่าวพรอยู่พละทางแขวงอัตปือเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้เอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาเบิ่งเวลาในรายการล้มถั่วทิศทวารุณสำหรับมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงเต็มอีกจักหนึ่งสุดจากทางรายการมืดเพลงมืดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีแต่ความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากบรรดาทานสำหรับท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็เต้นแต่เด็กลูกแต่เศร้าเนาะมิตรรายการบางคนในการสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแด่มื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์มื้อทำอิฐในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ขอส่งกำลังแข็งใจสำหรับทานใดที่คุ้นเคี่ยวในการเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันอยู่ในตอนนี้เนาะเวียกเงินเวียกสารแด่มิตรรายการขอส่งกำลังแข็งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะทานใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดเมื่อยอิดเมื่อยตามตนโตหรือว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบสวงบ่เซาอย่าลืมเด้อมิตรรายการทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าเนาะบอกว่าจะเป็นทั้งสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มแล้วก็มีประเภทซากาเฟมีสินค้าหลายกว่า100ชนิดสามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้มิตรรายการท่านใดที่มีความสนใจอยากไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ไปเบิ่งได้เนาะส่วนว่าสมุนไพรอย่าพื้นเมืองลาวนี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตายาดีเบาหวานและก็มีหลายชนิดอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังมีหลายกว่า100ชนิดสามารถไปเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดก็ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีแห่ธาตุดีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาก็อยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมและคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันทร์ผิดท่านจะบ่ผิดหวัง

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น. มีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนนี่ก็ยืดเส้นยืดสายเนาะหลังจากที่ลุกแล้วตื่นแล้วเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแดยืดเส้นยืดสายแดเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเพิ่มความสมดุลกับทางกายนั่นคือการออกกำลังกายมีรายการต้องได้เอาใจใส่เนาะรักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนอกจากนั้นเรื่องการกินการอยู่ก็ต้องได้เคียงคู่กันสำคัญก็คือกินอาหารให้ครบหาหมู่เพื่อว่าจะเฮ็ดให้ทางกายมีความสมดุลภูมิต้านทานมีความแข็งแรงห่างจากพยาธิโรคต่างๆและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้หู้เกี่ยวกับน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มธรรมชาติท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับมิตรรายการสำหรับทานใดอิดเมื่อยหรือว่าออกกำลังกายแล้วต้องการดื่มน้ำที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายแบบนี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีน้ำดื่มแห่ธาตุท่านผู้ฟังที่ได้จากธรรมชาติที่สร้างขึ้นบ่ได้มีการปรุงแต่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพเพิ่มแห่ธาตุเนาะที่จำเป็นให้กับทางกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแห่ธาตุอื่นๆซึ่งเฮ็ดให้ทางกายได้รับแห่ธาตุที่เพียงพอในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังแตกต่างเนาะจากน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่บ่มีแห่ธาตุซึ่งทานจะได้คุณประโยชน์ดีๆจากการดื่มน้ำที่มีแห่ธาตุนี้ท่านผู้ฟังคือจะช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีและสำหรับท่านใดที่ว่ารู้สึกว่าร่างกายอิดเมื่อยดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุนี้ท่านผู้ฟังดื่มไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นและบ่อิดเมื่อยเด้อหรือว่าท่านใดที่มีอาการมึนซาตามตัวเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแห่ธาตุเป็นน้ำดื่มที่ได้คุณภาพท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ต้องการน้ำดื่มคุณภาพดีๆแบบนี้ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุท่านผู้ฟังที่ได้จากธรรมชาติเนาะสร้างขึ้นโดยบ่ได้มีการปรุงแต่งใดๆนี่แหละมิตรรายการทาวาทานใดทีต้องการอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีผิวพรรณสดใสให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากเพิ่นจะมีสมุนไพรแล้วก็ยังมีน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารเนาะจากทางรายการพวกเขานำมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อได้หรือว่ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 557 4709 557 4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20ถึง25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเรื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขวดสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้สองสามชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอระดับอยู่ประมาณสิบหรือสิบห้ามิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใช้แว่นตาเมื่อกินในสามเดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยเขามาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพงเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมเด้อสำหรับท่านใดที่รู้สึกอิดเมื่อยห่างกายบ่สดชื่นท่านผู้ฟังแนะนำเนาะให้ท่านดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าหากว่าท่านใดที่ดื่มน้ำก็คือน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับคุณประโยชน์ดีๆให้กับร่างกายสำคัญก็คือช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีบ่อิดเมื่อยหลุดพ้นอาการมึนซ่าเนาะ

ตภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมลาวปลอดสารพิษเม็ดรายการเป็นน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องทานใดที่ต้องการน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับห่างกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 55704709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสามความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตึมอีกเพื่อว่าให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันจันทร์นะเป็นมื้อเริ่มต้นสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่างๆในอาทิตย์กลางๆเนาะอาทิตย์กลางๆของเดือนกรกฎแล้วมาในมื้อนี้ก็ได้ถือว่าวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไผท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครลำเวียงจันทร์ก็ถือว่ามีอากาศซุ่มเย็นพอสมควรเนื่องจากว่ามีฝนตกเนาะในระยะนี้ถึงว่าในระยะผ่านมาต้นเดือนมิถุนาหากลางเดือนมิถุนาหรือว่าหาท้ายเดือนสภาพดินฟ้าอากาศก็บ่เอื้ออำนวยปานใดเนาะในการเฮ็ดการผลิตก็มีสภาพที่แห้งแล้งมีอากาศที่ร้อนแต่มาระยะนี้ก็มีสภาพฝนตกบางข้างคาวเล็กน้อยหาปานกลางว่าซั่นซะเล็กน้อยหาปานกลางก็บ่ถึงขั้นว่าตกแห้งแต่ว่าอยู่บางเขตบางแขวงอยู่บางท้องถิ่นโดยเฉพาะอยู่ทั้งบางเมืองของแขวงขมวนนี่ก็มีน้ำท่วมแล้วมีน้ำท่วมขังแต่ว่าการนำเพิ่นก็ได้ลงติดตามเก็บกำสภาพการให้การช่วยเหลือประชาชนนะผู้ที่ได้รับผลกระทบก็หวังว่าจะผ่านพาวิกฤตการครั้งนี้ไปได้ด้วยไวและนั้นมีอีกข่าวอันนึงเนาะเดชอรุณกับอยากประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าในมื้ออื่นมื้อฮือนี่ได้นับแต่มื้อนี้ไปแหละกองประชุมผู้แทนหรือว่ากองประชุมสื่อมวลชนเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศก็ได้ไขขึ้นเนาะเป็นครั้งทําอิฐแล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ฉะนั้นก็จะเฮ็ดให้สื่อมวลชนของพวกเฮานี้ได้รับการยกระดับทางด้านการเมืองแนวคิดทางด้านความรู้ความสามารถแล้วก็เกียรติชื่อเสียงของสื่อมวลชนของพวกเฮาก็ได้รับการยกระดับขึ้นไปเติมอีกเนาะผ่านมาหลายคู่หลายคนก็ยังบ่ฮู้ว่าสื่อมวลชนนี่เป็นแนวใดมีภาระหน้าที่มีภาระบทบาทแนวใดเนาะแต่ว่าหลายองค์กรหลายองค์การอย่างอยู่นําทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นก็จะได้รับรู้แล้วว่าเวียกงานสื่อมวลชนเป็นเวียกงานอันใดแท้เนาะสื่อมวลชนนี่มีหน้าที่อย่างใดเนาะหลายคนก็ยังบ่ฮู้เด้ก็ยังบ่เข้าใจเด้หลายคนก็ยังบ่เข้าใจฉะนั้นกองประชุมดังกล่าวนี้ก็จะเป็นกองประชุมที่สำคัญแก่เวียกงานสื่อมวลชนของพวกเฮาก็คำนับประชุมซมเซยเนาะกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ถือว่าเดอรุณก็จะได้รับไส้นะเดอรุณก็จะได้รับไส้ในเวียกงานสำคัญดังกล่าวนี้ติดตามเก็บกำเอาข่าวและก็ยังอีกอาทิตย์แล้วนี้หรือว่าอาทิตย์แล้วนี้ก็ผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามันเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้สำเร็จลงไปก็ได้อรุณมื้อนี้จะนำเอาบทแถลงข่าวพร้อมทั้งเสียงที่ท่านประธานสภาเพิ่นก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็เนื้อในต่างๆรวมถึงผลสำเร็จของประชุมสมัยสามัญเทือที่สมัยวิสามันเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10มาให้มีรายการให้ฟังในมื้อนี้จะเป็น3แถลงข่าวไปเลยเนาะ3ข่าว3ข้อมูลข่าวสาร3เหตุการณ์ที่สำคัญกันหนึ่งแม่นผลสำเร็จของกองประชุมเนาะสมัยวิสามันอันที่2ก็เป็นแถลงข่าวเกี่ยวกับการรับรองเอามติของกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสังคมรวมถึงวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและก็การแถลงข่าวรับรองเอา2กฎหมายสำคัญเนาะที่ได้รับรองที่มีมติรับรองเอาอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามันถือว่ามี3เหตุการณ์ที่สำคัญที่อรุณก็จะเปิดให้มีรายการได้รับฟังแล้วก็จะเว้าไปพร้อมแล้วก็จะเปิดไปพร้อมเนาะเป็น3เหตุการณ์ที่สำคัญเด้ตัวนี้ที่อรุณก็จะมาเปิดมาเว้าอยู่ในรายการนี้เลยเนาะเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังตื่มแล้วก็จะมีการสลับซับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งภายในแน่อยู่ทั้งท้องถิ่นแดเดี๋ยวจะเป็นคือจังใดเนาะมาเริ่มต้นนี้ก็เดี๋ยวอรุณจะนำเสนอเกี่ยวกับ การแถลงข่าวเนาะการแถลงข่าวผลสำเร็จเกี่ยวกับผลสำเร็จก่อนประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะซึ่งว่าข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ในตอนแรงของวันที่6วันที่10เนาะขออภัยวันที่10เดือนกรกฎคม2016นี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ซึ่งแถลงข่าวโดยท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขานุการกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เพิ่นก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จดังกล่าวนี้ท่านก็ได้ให้ฮู้ว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นก็แม่นรับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินต่าง6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกระดับปัญหาการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากขึ้นเป็นวาระแห่งชาติและก็ปัญหาอื่นๆต่อไปไปฟังเสียงเพิ่นตื่นอีกเนาะว่าจะมีปัญหาใด
1: ๆการพิจารณารับรองเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับกฎหมายที่1แม่นกฎหมายทางเงินแห่งรัฐฉบับสร้างขึ้นใหม่และกฎหมายที่2ว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงใหม่กรมสุมได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลจำนวน9ท่านซึ่งส่วนใหญ่ได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำซักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งติดพันกับคงเขตความรับผิดชอบของรัฐบาลและปัญหาที่สังคมของเฮาความจ้องมองและมีความสนใจคือทุกมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติของเฮาได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนในการประกอบส่วนคำคิดคำเห็นและลงคะแนนเสียงต่อ4มติก็คือ4เอกสารสำคัญโดยรวมคะแนนสูงสุดเป็น 99% ขึ้นไปมติรับรองเอาบทงานของรัฐบาลว่าโดยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนากิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีด้วยคะแนนเสียง 99.319% มติรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยคะแนนเสียง 99.39% มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยการเงินแห่งรัฐซึ่งเป็นกฎหมายสร้างใหม่ด้วยคะแนนเสียง 99.38% มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงด้วยคะแนนเสียง 100%
0: ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ได้แถลงข่าวตื่มอีกว่าในระยะดันเหมือนกองประชุมก็ได้มีประชาชนบรรดาเผ่าส่งคำคิดคำเห็นผ่านโทรศัพท์สายด่วน156มายังกองประชุมสภาแห่งชาติมีทั้งหมดนี่153สายรวมทั้งหมดนี่208เรื่องซึ่งผูกพันถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการคุ้มครองการบริหารรัฐเป็นต้นปัญหาราคาไฟฟ้าแพงเส้นทางเปเพการขุดค้นบ่อแฮบ่อซ้ายนี่นะสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแพงปัญหายาเสพติดและก็อื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็ยังได้ตั้งหน้าให้สภาแห่งชาติขอแสดงความขอบใจมายังทุกท่านที่ได้ติดตามการดำเนินกรมประชุมสมัยวิสามัญเทที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10และก็แสดงความขอบใจที่ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติด้วยความอาณาที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเข้าในการกองประชุมเนาะเข้าในการดำเนินกองประชุมในครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้กองประชุมนี้สำเร็จผลตามระดับคาดหมายที่วางไว้เนาะแล้วก็เฮ็ดให้สังคมนี่ได้รับทราบทั่วถึงโดยเฉพาะแม่นนักข่าวสื่อมวลชนผมทางอวยพรไซอันประเสริฐมายังการนำพักรัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ก่อให้งานประชาชนบรรดาเผ่าทุกสั้นคนภายในประเทศมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความผาสุกประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อันทรงส่งสืบต่อประกอบส่วนเข้าในภารกิจประพฤติรักษาและก็สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปอันนั้นก็เป็นข่าวๆเกี่ยวกับการแถลงข่าวผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10มาต่ออีกข่าวหนึ่งเนาะเดี๋ยวรุ่นก็จะนำเสนอต่อไปอีกเกี่ยวกับการแถลงข่าวเนาะการแถลงข่าวของท่านกองแก้วไซส่งคามห้องประธานสภาแห่งชาติ มันก็ได้ตั้งหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการพิจารณาฮับฮองเอากฎหมายจำนวน2ฉบับเนาะถือฮับฮองในกรมประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบท่านก็ได้ให้ฮู้ว่าการพิจารณาและก็ฮับฮองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและก็กฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐฉบับสร้างขึ้นใหม่นี้เป็นผลสำเร็จที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการสร้างและก็ปรับปรุงกฎหมาย5ปี2026-2030ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ทำเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปรับปรุงและก็เพิ่มทวีพหนะในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราให้เป็นระบบครบสุดขึ้นเติมอีกเพื่อรับประกันการปกป้องสิทธิและก็ผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและก็ประชาชนบรรดาเผ่าสกัดกั้นการต้านการปรากฏการยอดท่อที่เป็นพฤติกรรมละเมิดต่อระเบียบกฎหมายอยู่ในสังคมให้เข้มงวดขึ้นเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นรับประกันให้การคุ้มครองติดตามกวดการเวียกงานงบประมาณแห่งรัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก็รับประกันได้การรวมศูนย์งบประมาณแห่งรัฐมีความถูกต้องและก็สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
2: บรรดากฎหมายเหล่านั้นถึงว่าได้รับรองเอาแล้วก็ตามกรรมาธิการกฎหมายและนิติธรรมยังจะได้สืบโตสมทบกับบรรดากรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติคณะรับผิดชอบแต่ละกฎหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเงียบเฮียงให้สำเร็จสมบูรณ์เพื่อรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเสนอท่านประธานประเทศพิจารณาออกรัฐธรรมนูญประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามระเบียบการที่ได้กำหนดไว้เพื่อรับประกันให้กฎหมายส่งฉบับที่ได้รับรองไปแล้วนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ชีวิตตัวจริงของสังคมข้าพเจ้าขอเหี้ยงห้องให้บรรดากระทรวงองค์การเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนตลอดฮอดทุกชั้นคนในสังคมจงเอาใจใส่คุ้นครัวเผยแพร่เสื่อมซึมและกำเน้นเนื้อในกฎหมายเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายเหล่านั้นให้เกิดมีมากคนเป็นจริงหันเป็นสติและแบบแผนดำรงชีวิตของแต่ละคนครอบครัวการจัดตั้งหัวหน่วยวิสาหกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
0: ในต้นให้ทานกองแก้วใช้สงครามก็ได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความยินยอมสมเสืออย่างสุดใจต่อบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้เอาใจใส่ประกอบความคิดความเห็นอย่างตั้งหน้าและกระทรวงการเงินได้สุ่มใส่สร้างและก็ปรับปรุงกฎหมายสองฉบับดังกล่าวถึงจะมีสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจในการผันแปรของโลกสภาพภาคพื้นแต่ก็เป็นอุปสรรคเนาะทุกภาคส่วนก็ล้วนแต่มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนให้สำเร็จผลตามแผนการและก็แสดงความสมเสืออีกต่อนักข่าวสื่อมวลชนที่ได้ติดตามเก็บกำข้อมูลและก็ออกเคลื่อนไหวข่าวเนาะของการดำเนินกรมประชุมให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าฮับฮู้เข้าใจอย่างทั่วถึงทันเวลาและก็ขอบใจมายังประชาชนลาบรรดาเผ่าทั่วประเทศที่ได้เอาใจใส่ติดตามตำหนิส่งข่าวผ่านโทรศัพท์สายด่วนทางกรมประชุมสภาแห่งชาติในครั้งนี้อันนั้นก็เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการรับรองออกกฎหมายจำนวน2ฉบับเนาะอยู่ในกรมประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เดชอรุณจะนำเสนอตื่มอีกเกี่ยวกับการแถลงข่าวเนาะเกี่ยวกับการแถลงข่าวการรับรองเอาหรือว่ามติกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางเป็นการเวียกการชุมนุม6เดือนท้ายปีซึ่งข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในต้นแรงของวันที่10เนาะอยู่หอสภาแห่งชาติทานวิไลวงศ์วุฒิดาคำรองประธานสภาแห่งชาติได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จของกรมประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในการทำห้องเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท่านก็ได้เห็นว่าต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติเนาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปี2026กรมประชุมสภาแห่งชาติได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จและก็ความพยายามสู่ส่วนของรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินต่าง6เดือนต้นปี2026 ในทางกลางที่สภาพการของภาคพื้นและสากลยังสืบต่อผันเปรไปอย่างซับสนเข่งห้อนและก็การแข่งขันทางด้านการค้ากำลังทวีคูณขึ้นเป็นต้นแมนการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื้อไฟภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกและก็เป็นสิ่งท้าทายต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในระยะ6เดือนต้นปี2026ของประเทศเฮาแต่ภายใต้ความพยายามของรัฐบาลการติดตามการสุกยุ่งของสภาแห่งชาติและก็การห้อมมือของทุกภาคส่วนในสังคมประเทศเฮาก็ยังสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความปลอดภัยในสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องการเติบโตของเศรษฐกิจรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP นี่บรรลุ5ส่วนห้อยการจะตั้งเก็บรายรับคาดคะเน6เดือนบรรลุ54ส่วนห้อยหรือว่าลื่นคาดหมายสามารถรักษาได้เสถียรภาพทางด้านเงินตราการปฏิบัติบางคาดหมายด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากก็มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันไปให้มีรายการได้ไปฟังเสียงของเพิ่นเติมอีก
3: กองประชุมสภาแห่งชาติเห็นว่ารัฐบาลต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายที่ยังบ่ทันบรรลุให้สำเร็จใน6เดือนท้ายปี2026เป็นต้นการปฏิบัติแผนงบประมาณให้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐแขนงกสิกรรมป่าไม้ถึงว่ามีการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้แต่การส่งออกส่วนใหญ่ยังเป็นวัตถุดิบยังบ่ทันได้มีการปรุงแต่งกองประชุมเสนอให้รัฐบาลนำไปคดคั่วและส่งเสริมการผลิตภายในโดยยัดแยงการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานปรุงแต่งให้หลายขึ้นคะแนนการแห่ธาตุการอนุมัติโครงการซอกค้นสำรวจและขุดค้นแห่ธาตุผ่านมาเห็นว่ามีหลายโครงการที่อนุมัติอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นแต่การเก็บรายรับเข้างบประมาณยังปฏิบัติได้บ่สมควรการส่งออกส่วนใหญ่เป็นแฮดิบหรือแฮเข็มขุนเฮ็ดให้มีซองวางการแจ้งประเภทแฮและปริมาณแฮบ่คงกับตัวจริงการปฏิบัติมาตรการต่อโครงการที่บ่ผ่านเกณฑ์การประเมินประเภท4หรือ4บวกยังบ่ทันเข้มงวดกองประชุมเสนอให้รัฐบาลปฏิบัติต่อโครงการที่บ่ทันปฏิบัติตามกฎหมายให้ยกเลิกสัญญาหรือจบบรรดาโครงการเหล่านั้นคะแนนยุทธาธิการขนส่งการเสื่อมโยงเสื่อมจอดถึงว่ามีการก่อสร้างซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงท้องถิ่นแต่งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษายังบ่ทันเพียงพอการคมนาคมขนส่งยังมีความยุ่งยากในฤดูฝนการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานสร้างควบเปเพเสียหายให้แก่สินทางยังบ่ทันมีมาตรการเข้มงวดต่อการละเมิดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังบังคับใช้กฎหมายบ่ทันเต็มส่วนคะแนนวัฒนธรรมสังคมคะแนนการศึกษาและกีฬาควรเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีในสั้นศึกษาก่อนไปเรียนการปละการเรียนสั้นประถมคะแนนสาธารณสุขควรเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอัตราของเด็กลุ่ม5ปีที่มีน้ำหนักและล่วงสูงบ่ได้มาตรฐานอัตราการเกิดของลูกมีแพทย์ช่วยและให้วัคซีนกันพยาธิให้เด็ก1ปีคะแนนการท่องเที่ยวมีทางแห่งเพิ่มขึ้นภายหลังการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนแต่กองประชุมเห็นว่ายังเป็นการท่องเที่ยวแบบดังเดิมอยู่แรงท่องเที่ยวใหญ่บางจุดยังบ่ทันสามารถขยายการท่องเที่ยวแบบเป็นต้องโสต่อเนื่องและเสื่อมโยงเสื่อมจอดอย่างขุ่มขัว
0: ทานวิรัยวงศ์บุตรคำก็ได้แถลงข่าวตื่มอีกต่อกับทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนท้ายปีกองประชุมเห็นดีต่อการเสนอเวียกการจุดสูงและการมาตรการของรัฐบาลในระยะ6เดือนท้ายปี2026เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกดังกล่าวมีผลสำเร็จกองประชุมสภาแห่งชาติก็ได้เสนอบางมาตรการเพิ่มเติมเป็นต้นในแผนงบประมาณแห่งรัฐเสนอให้สุ่มใส่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับมีการยังมีจุดสูงและก็มีคุณภาพมีคุณภาพโครงการขุดค้นบ่อแฮแฮธาตุนี่โครงการพลังงานเนื่องจากเป็นแรงรายรับที่สูงเพื่อจำกัดบ่ให้มีรายรับหัวไหลเพื่อบ่ให้ทรัพย์สมบัติของชาติตกเหี้ยเสียหายหลาย ค้นคว้ากลไกการแบ่งขันคุ้มครองให้ชัดเจนในการจัดเก็บรายรับอากรที่ดินนี่กวดกาคืนและเอาใจใส่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อให้สามารถเป็นประเทศกุ้มตนเองและก็สามารถเก็บรายรับของงบประมาณแห่งรัฐได้หลายขึ้นเนาะท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาตนเองในการระดมทุนเพื่อก่อสร้างเส้นทางด้วยตนเองไปฟังเสียงเพิ่มเติมอีก
3: ปวดกาและพิจารณาขึ้นเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองการเก็บรายรับรายจ่ายและการดุลเดียงการนำใส่เงินเกินแผนให้ท้องถิ่นเพราะมีบางแขวงสามารถปฏิบัติรายรับงบประมาณเกินแผนอย่างหลวงหลายเสนอให้รัฐบาลมีนิติกรรมเพื่อกำหนดนโยบายการนำใส่เงินดังกล่าวให้ท้องถิ่นในสัดส่วน 70% ได้70ศูนย์กลาง30หรือท้องถิ่น80หรือศูนย์กลาง20เพื่อให้บรรดาแขวงนำเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองก่อสร้างและบูรณะเส้นทางท้องถิ่นแก้ไขภัยเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาเงินกีบออนคาซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการคุ้มครองและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดการจัดสรรงบประมาณร่วมกองทุนทางที่รัฐบาลมอบให้ท้องถิ่นคุ้มครองผู้แทนเห็นว่าในปี2027ที่จะเอาหนี้บ่วงกองทุนให้เข้าในแผนปกติซึ่งจะเฮ็ดให้แผนหนี้สินของแขวงเพิ่มขึ้นต่อเวียกงานเสริมยงเสริมจอดเสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสุ้มใส่ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติที่เปเพอย่างนักนวงซึ่งสร้างความยุ่งยากให้แก่การจัดสรรและการขนส่งสินค้าเพิ่มทวีเข้มงวดในการกวดกาและปฏิบัติมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อพาหนะที่บรรทุกเกินน้ำหนักซึ่งเป็นสาเหตุหลักเหตุในพื้นฐานโครงสร้างเปเพเพื่อรับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกเป็นวัตถุดิบและนำใส่มาตรการที่บ่แม่นภาษีอากรต่อการนำเข้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตภายในประเทศสามารถแข่งขันกับสากลได
0: ้ในตอนท้ายท่านวิรวงศ์วุฒิคำเพิ่นก็ได้แถลงข่าวเติมอีกว่าบรรดาเนื้อในที่กล่าวมานั้นก็แม่นจิตใจความเป็นห่วงเป็นใยของสภาแห่งชาติที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และก็ผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าพื้นที่ได้มอบหมายให้รัฐบาลนำเอาคำคิดคำเห็นดังกล่าวเป็นข้อมูลในการค้นคว้าเป็นบนอิงในการจะตั้งปฏิบัติให้เกิดมากเกิดผลสูงสุดแหละให้แก่ประเทศชาติก็คือให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าก็สภาแห่งชาติก็ได้รับพ้องเอาเนาะเวียกงานดังกล่าวในลงคะแนนเสียงรับพ้องเอาแล้วก็เป็นมติของประชุมสภาแห่งชาติในตอนบ่ายของวันที่10กรกฎาคมพร้อมทางเรียกร้องเด้มานั่งประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานทหารตำรวจนักเรียนห้องประชาชนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นจิตนึงใจเดียวเป็นเจ้าการในการเข้าร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติของกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดีเอาอันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารเลือกแถลงข่าว3เหตุการณ์นอกที่เกิดขึ้นอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้เดชอรุณแหละเป็นผู้เขียนเองเนาะเป็นผู้เฮียบเฮียงเขียนเรียนแล้วก็นำเอาข้อมูลดังกล่าวนี้มาเว้ามาว่ามาอุ้มมาลุ่มให้มีรายการได้รับฟังเนาะมีรายการได้รับฟังมาต่อที่ข่าวๆอีกตื่มอีกท่านผู้ฟังเดชอรุณจะนำเสนอเกี่ยวกับวางแผนปล่อยป่าและก็สัตว์น้ำนี่72ล้านตัวในเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าแห่งชาติปี2026ข่าวเกิดขึ้นนี้ในวันที่9กรกฎนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีการแถลงข่าวนึงในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมครบ29ปีวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำพิเศษเคารพรักของปวงชนลาวทางชาติเติมอีกเนาะท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้เน้นย้ำว่าภาครัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใส่ป่านำใส่สัตว์น้ำเป็นเวียกงานสำคัญที่มีความจำเป็นต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยเหตุนั้นก็จึงได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติโดยเริ่มมาแต่ปี1997ซึ่งปีนี้ครบ29ปีพอดีนะวันดังกล่าวนี้ยังเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ย้อนกลับกับวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ทีแสนเคารพหักผู้นำทีแสนเคารพหักของปวงชนลาวทั้งชาติการจัดกิจกรรมทุกๆปีเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทั่วปวงชนสังคมเป็นต้นอนุสรณ์คนรุ่นหลังเห็นในความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำและการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเนาะเป็นการจารึกบุญคุณคุณงามความดีอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์ที่อุทิศตนเพื่อประเทศชาติอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยเพื่อพันขยายเนื่องในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมครั้งที่7และกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2006-2030กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกคำสั่งและก็แจ้งการเนาะให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่เวียกงานพัฒนาอนุรักษ์รักษาและก็คุ้มครองสัตว์น้ำให้มีความยืนยงเวียกงานดังกล่าวนี้มีส่วนสำคัญในการค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการสร้างและหับเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและการปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของชีวะนานาพันธุ์สำหรับผลการจัดกิจกรรมในปี2005มาทั่วประเทศสามารถปล่อยป่าได้ทั้งหมดสัตว์น้ำได้ประมาณ71ล้านกว่าตัวส่วนปี2006คะแนนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้สมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นตั้งเป้าหมายปล่อยป่าและก็สัตว์น้ำให้ได้ทั้งหมดนี่72ล้านตัวได้ในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเน้นย้ำให้ทางภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนทางอยู่ศูนย์การและท้องถิ่นจัดพิธีแบบกระทัดรัดแต่ต้องรับประกันทางด้านเนื้อในนะความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างรอบด้านส่วนท้ายท่านก็ยังได้เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะนี่เยาวชนสาวนุ่มเยาวชนให้ยกสูงความรับผู้ความรับผิดชอบเนาะในการคุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าแบบยืนยงแล้วก็บ่จับสัตว์น้ำในฤดูการวางไข่เนาะหรือฤดูขยายว่าขยายพันธุ์เนาะในระยะเข้าพรรษายุติการล่าและก็หาป่าแบบดับศูนย์เป็นต้นการสดไฟฟ้าการใช้ระเบิดสารเคมีเพื่อเป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างห้ายแหงพร้อมทั้งช่วยกันปกป้องปกป้องรักษาแหล่งน้ำวังสงวนและก็ป่าต้นน้ำเพื่อร่วมใจกันปกป้องรักษาและก็สัตว์น้ำให้เป็นมรดกตกทอดเช่นลูกเช่นหลานตลอดไปดังคำขวัญของปีนี้สมเสยวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำสัตว์ป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติครบรอบวันที่13กรกฎนี้จงพร้อมกันปล่อยป่าสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปการปกป้องรักษาป่าและก็สัตว์น้ำแม่นพันธะของปวงชนทั้งชาติเอาอันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เด็ดอรุณได้นำเอามาเสนอให้มีรายการนะฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยเนาะมาเบิ่งเวลาในมื้อนี้ปัจจุบันนี้หมดเวลาลงไปพอดีก็จะจากกันในมื้อนี้ต้องขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาขอขอบใจระบบโทรคมวิทยุทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงถ้าว่าผิดพลาดประการใดเด็ดอรุณต้องขอโทษขออภัยมีรายการมาในนาทีนี้ด้วยนะทางว่าจากประกอบส่วนหรือว่าจากโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆก็สามารถโทรมาได้021212468 021212468ในมงรัฐการมาบางเวลาหมดลงไปพอดีเด็ดอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากด้านทางผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ให้มีรายการพบพ่อแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยไปเวียกไปงานสบายดี
4: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ย

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศชมเชยนักกีฬาลาวสร้างผลงานดีเด่นสู่สากลกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สมสนฮอดปี2030กรมศึกษากรวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางคาดหมายให้นักเรียนชั้นประถมเข้าเรียนให้ได้90ส่วนร้อยจีนและอาเซียนร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ออสเตรเลียตกลงขายยูเรเนียมให้อินเดียเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่10กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานประธานประเทศทานทงลุนศรีสุริตประธานประเทศได้ให้เกียรติต้นหับการเข้าเยี่ยมคำนับของคณะครูฝึกและบรรดานักกีฬาลาวที่มีผลงานโดดเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลซึ่งนำโดยพนธานทองสฤทธิ์มังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโอกาสนี้ทานทองสฤทธิ์มังโนเมกได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำพาคณะครูฝึกและบรรดานักกีฬาลาวที่มีผลงานโดดเด่นในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลเพื่อมาเข้าเยี่ยมคำนับและรายงานผลสำเร็จต่อประธานประเทศในปีนี้นักกีฬาลาวประเภทต่างๆได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆที่สากลได้จัดขึ้นอย่างเป็นปกติอันพุ่นเด่นเป็นกีฬาบันเตยเยาวชนกีฬากระต้อกีฬาปั่นบ่วงได้สร้างผลงานในการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆสร้างเกียรติชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะนักกีฬาบันเตยสโมสร WIT